0: เอาสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพลงปลาแดกก้นหายจบไปม้วนๆเนาะข้าพเจ้าเว้าแล้วเพลงเล่าลำเล่าผู้ใดเอาไปห้องห้องอยู่ใส่ฟังแล้วม้วนอ่อนซ้อนใจสุขสบายดีทีมงานวิทยุเราจำปามื้อนี้คิดว่ามาครบคณะเกือบครบคณะบ่เรียกว่าเหลือไปพุ่นล่ะเราอยู่ในห้องทรงเฮาสิมีผู้ใดแดที่จะมาโอ้ลมกับบรรดาท่านผู้ฟังมื้อนี้เฮาจึงค่อยมาคอยสัมภาษณ์แล้วก็คอยเว้าโอ้ลมกันเนาะเป็นยังไงท่านผู้เคารพผู้ฟังที่เคารพเนาะอากาศดีมื้อนี้ข้าพเจ้าขี่รถมาทุกเทื่ออันอาทิตย์ก่อนนั้นฝนตกเนาะอากาศแต่ว่ามันย่ำหนาวก็สิให้ว่าจะได้เนาะแดดออกมาก็ฮ้อนมืดมาตะเวนตกแล้วก็เย็นเป็นของธรรมดาฉะนั้นเฮาต้องได้ปรับปรุงอยู่น้ำมันตามสภาพความเป็นจริงบ่ปรับบ่ได้เด้คันเพิ่นพาเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนเพิ่นพาไปก็ได้ไปพาอยู่ก็ได้อยู่เฮาสิอยู่เก่าตลอดก็บ่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการดำรงชีวิตดำรงชีพของพวกเฮาว่าซั่นซะเอ้าอยู่ในห้องทรงมีภัยแดงมื้อนี้อยากฟังข่าวมนพยากรณ์อากาศสวัสดีก่อนเจ้า
1: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทั้งบ้านที่เคารพทุกๆท่านมื้อนี้ทีมงานของเฮากลับมาพบกับท่านอีกเนาะโดยผ่านรายการวิทยุลาวจำปาเนาะซึ่งเป็นวิทยุจากสวอ FM 99.9 ภาคภาษาลาวมื้อนี้เฮาก็มี3ท่านอยู่ในห้องทรงสักก่อนยังบ่ฮู้ว่าจะมีมาตื่มบ่วันนี้เฮาจะใช้แบบที่ว่าผู้ใดมาฮอดก่อนได้เว้าก่อนแล้วเปลี่ยนเพียนกันเพื่อบ่ให้มันเวลาในการที่เวียงซ้ำกันให้มันได้ผลเนาะมื้อนี้ข้าพเจ้าก็จะมาเว้ารายการโฟกัสหรือว่าพยากรณ์อากาศก่อนที่จะเข้าไปสู่ข่าวต่างๆที่น่าสนใจหลายอย่างข่าวที่เราจะนำมาเสนอก็คือว่าการเสียชีวิตของผู้นำสั้นแนวหน้าของสปป.ลาวซึ่งคันจะเว้าก็จะเป็นมีมูลเสื้อปฏิวัติอันสูงส่งซึ่งเป็นลูกชายของทานคนหนึ่งของลุงไก่สอนพรหมวิหารแต่เขาจะมาว่าเรื่องนี้ได้ขั้นต่อมาผ่านผู้ฟังหลายทานก็อาจจะสนใจว่าเพิ่นเสียชีวิตอย่างใดเป็นอย่างบ่มีอย่างเคลื่อนเลือบงำเคลื่อนแค้นบ่เพราะว่าการเสียชีวิตของการนำขั้นสูงแบบนี้หลายคนก็ให้ความสนใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาเว้าเรื่องพยากรณ์อากาศซะก่อนเนาะพยากรณ์อากาศสำหรับมื้อนี้เพิ่นจะเพิ่นเว้าว่ามื้อนี้นี่เนาะเบิ่งข้าพเจ้าจะขอเบิ่งขึ้นมาเทิงตึมน้อยนึงเพิ่นจะเว้าว่าอาจจะมีฝนฝอยขึ้นตึมได้ท่านผู้ฟังเนาะ showers increasing อุณหภูมิตกอยู่ในระหว่าง 13.4 องศาแต่ว่าสูงสุดจะฮอด20องศาเนาะขึ้นไป20องศานี่แม่น 01:00 จนฮอด 3:00 จะลดลงเหลือ19 18 16จนว่าฮอดแต่เว้นตกดินก็คือ 5:00 จะลงเหลือแต่เพียง16องศาและเมื่อฮอดเที่ยงคืนก็จะเหลือแต่12องศาซึ่งพวกเฮาก็ถือว่าหนาวเติบละ12องศาอยู่ในออสเตรเลียนี่แต่ถ้าว่าอยู่เขตยุโรปนี่โอ้ยอันเขาเจ้าว่าสิมียัง12องศาว่าซั่นแต่ว่ายุโรปนี่เดี๋ยวนี้มีปัญหาเรื่องความฮ้อนแอร์ก็บ่มีแอร์ปรับความเย็นหั่นเพราะว่าเพิ่นบ่เคยฮอดแบบนี้จักเทื่อเฮือนซานบ้านซองก็เลยบ่มีแอร์สิสั่งบาทเดียวพร้อมกันหมดตั้งหลายๆประเทศก็บ่มีจึงว่าทางการได้ญาติสั่งเอาจักพันหน่วยจักพันหน่วยมาใส่อยู่ในโรงพยาบาลและโรงเรียนสักก่อนโรงเรียนเด็กน้อยสักก่อนเนาะส่วนเฮือนคนก็แล้วแต่จะช่วยตัวเองได้แนวใดซึ่งว่าการเปลี่ยนอากาศแบบฮ้อนหนาวหนาวฮ้อนฮ้อนฮ้อนฮ้อนหนาวหนาวหนาวแบบนี้นี่จะเหตุให้ผู้ที่สุขภาพอ่อนแอบ่แข็งแรงหันกระทบเพราะฉะนั้นมีคนเสียชีวิตเพิ่นว่าหลายพันคนเด้อยู่ยุโรปนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนาะประเดี๋ยวเฮามาเบิ่งพยากรณ์อากาศสำหรับ6-7 มื้อที่จะมาฮอดนี้เนาะมื้อนี้เนาะ showers increasing หมายความว่าจะมีฝนฝอยและเริ่มมีฝนฝอยอุณหภูมิเฉลี่ยแม่น20องศาสำหรับมื้ออื่นเพิ่นว่าฝนจะเริ่มซาเม็ดลงแต่ว่าจะมีลมเด้อท่านผู้ฟังมื้ออื่นอุณหภูมิ19องศาคันมีลมนี่ก็ดีอย่างนึงซักเครื่องแห้งได้ล่ะลมมันพัดเนาะวันอังคารซันนี่ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสตลอดทั้งวันเลยอุณหภูมิสูงสุด21องศาและจะบ่มีฝนไปจนฮอดวันศุกร์ พอฮอดวันเสาร์จึงจะเริ่มมีฝนขึ้นมาอีกเนาะสำหรับวันพุธท้องฟ้าจะมีเมฆหมอกปดบังเป็นบางส่วนอุณหภูมิ21องศาวันพฤหัสท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสเลยอุณหภูมิ15องศาบ่มีฝนและวันศุกร์ก็ท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสซื้อกันซันนี่เด้อท่านผู้ฟังซันนี่อุณหภูมิ8ถึง20องศาเมื่อมาฮอดวันเสาร์จึงอาจจะมีฝนฝอยข้างหนึ่งหรือว่า2ข้างอุณหภูมิ19องศาตามเบื้องหน้าก็โอเคจะอยู่ในระหว่าง19 21เนาะซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วสำหรับแมนและดูหนาวซึ่งเฮายังอันนี้อยู่เพียงแต่ว่าโอ้เดี๋ยวนี้หัน 5:00 น. 5:00 น. ครึ่งก็มืดตึ๊บละเนาะมือกลางเว้นมือเฮ็ดเวียงมือเฮาไปเที่ยวไปลิ้นไปเที่ยวเฮ็ดเวียงเฮ็ดหยังก็สั่นลงแต่อีกจักหน่อยสัปดาห์สิอย่างที่พวกเขาเคยหู 8:00 น. ยังฟ้าแจ้งจังปางอยู่ฮอดตอนนั้นก็จะต้องได้เปลี่ยนโมงอีกเจ้าสำหรับพยากรณ์อากาศของมื้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะท่านผู้ฟังต่อไปจะให้ทานหนึ่งอีกก็บ่แม่นอื่นไกลดอกแม่นไผเนาะคนที่3นี่ขอเชิญกล่าวสบายดีต่อท่านผู้ฟังเด้อ
2: ก็มาพบกันอีกตามเคยทุกวันอาทิตย์เนาะเริ่มที่เวลา 10:00 น. ถึง 12:00 น. 2:00 น. เต็มๆไปได้ท่านผู้ฟังปรากฏว่ารายการอากาศพยากรณ์อากาศก็ได้บอกไปแล้วเนาะแต่ว่าคือว่าในกะยาละข้าพเจ้าคิดว่าปีนี้คือว่าหนาวหลายคนก็ว่าโอ้ยเฮาอยู่กับตัวนี้มาหลายปีแล้วแต่ละปีตัวก็จมจะหนาวเพราะมันเฒ่าขึ้นบ่มีความจริงมันก็หนาวตัวเก่าแล้วเนาะเฮาอยู่นี่อ่ะก็บ่เป็นหยังเนาะ
1: เจ้า
2: ครับแม่นแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ก็มี3คนในห้องส่งมื้อนี้แต่ว่าเฮามีแขกพิเศษมาเยี่ยมยามเนาะแล้วเฮาจะเชิญเพิ่นเข้ามาสอบถามเล็กน้อยโอ้ล้มกันเล็กน้อยบ่ฮู้ว่าน้องตุ้ยจะมาบอกมื้อนี้รู้สึกว่าถือว่าทานไสเนาะทานไสท่านผู้ฟังจะได้ฮู้เพิ่นแนะนําทานไสหรือว่าชื่ออังกฤษแม่นไสเหมือนปรากฏว่าทานไสนี่ถ้ามาเพิ่นฮอด 9:00 น. ปั๊บเป๊ะบ่มีลุดเป๊ะเพิ่นจะมาฮอดโลด10:00 น. เนาะ10:00 น. เป๊ะจะมาฮอดโลดมื้อนี้บ่เห็นได้ยินว่าอาจจะมีธุระส่วนตัวน้อยนึงแต่ก็บ่เป็นหยังเพิ่นบ่มาก็ส่งใจมาอยู่ดอกเพราะฉะนั้นมาฟังเพลงม่วนๆจักเพลงนึงแล้วเฮาในขั้นต่อไปจึงจะได้แนะนําแขกพิเศษของเฮาหลังจากที่เว้าข่าวล้มกันเล็กๆน้อยๆ
0: จ้ะอันนี้เพลงนี้ต่อไปนี่แม่นอย่าเสื้อผู้ชายเพิ่นว่าเอ้าเป็นเรื่องของเพลงเด้อฟังอย่าซื้อไปใส่จริงใส่จังอย่าเสื้อผู้ชายม่วนๆจากทีมงานวิทยุลาวจำปาจ้ะ
3: Ninety-nine point nine.

0: 99.9 FM
1: เจ้าเยสเฟอร์ผู้สายว่าเส้นเพิ่นว่าจบไปเมื่อกี้นี่ก็เป็นเพลงมวนๆเนาะจากนักห้องสุภาพสตรีซื่อเพิ่นครับเจ้าชื่อบ่ได้เป็นเพลงคลาสสิก
2: เพลงเก่าที่สุดหมายถึงว่า
1: จ้
2: าวิทยุเฮานี่ก็ส่วนมากละคนก็ว่าคือบ่เอา AI มาออกได้ส่วนมากเฮาก็มีแต่เพลงคลาสสิกเนาะก็เลยเอาแต่เพลง
1: AI นี่ย่านอันผู้จัดรายการนี่ตกกระป๋องนะแม่แต
2: ่ว่าเพราะว่า AI นี่เฮาก็สิแล้วออกอยู่คันต่อไปแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีปัญหาที่ว่าเฮาเคยบอกกันแต่ทิศแล้วนี่น้องลุงดาวก็สิเจอได้เนาะครับนี่ว่า
3: เจ้าน้องตุ้ยเป็นผู้ค้นคว้ามาบอกว่าเดี๋ยวนี้นี้การที่จะคนทั่วไปจะเอาเพลงที่ว่าเขาแต่งไว้แล้วมีค่ายเพลงเป็นอย่างที่ป
1: ีที
3: ่เปลี่ยนแล้วมาเฮ็ด AI หั่นนะคาเวอร์โดย AI หั่นเดี๋ยวนี้ยากขึ้นเพราะว่าตอนจะเอาเพลงมาเฮ็ด AI มันจะมีการถามอย่างคักแน่ว่าเจ้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์บ
2: ่
3: เออเพราะว่ามันสิมีการฟ้องห้องกันนี่แต่ก่อนสิฟ้องไผไปฟ้อง AI มันก็บ่มีตัวตนแต่ว่าผู้เฮ็ดหั่นผู้บังคับผู้สั่งให้ AI เฮ็ดหั่นมันมีตัวตนเนาะแล้วก็มีกฎหมายออกมาอยู่ในออสเตรเลียเฮานี้บาง 2-3 เดือนก่อนนี้ซึ่งลุงดาวเคยเอามาอ่านให้ฟังหั่นแม่นปกป้องสิทธิของคนที่มีผู้อื่นเอารูปของโตไปเฮ็ดรูปที่ลามก
2: เจ้า
3: บ่สมบ่สมควรที่จะเอาออกมาเอาหน้าของผู้นั้นมาใส
1: ่
3: รูปห่างของอีก
2: แต่ว่าน่ะได้ยินข่าวใหม่ๆนะแบบว่าอยู่ใส่ไม้ถือไม้เรื่องโซเชียลมีเดียนี่ล่ะแล้วบริษัทของFacebook ของ Meta นี่นะ
3: แพลตฟอร์มมันนี่
2: แพลตฟอร์มของมันนี่ถือกับไม้เกือบ 5-6,000 600กว่าล้าน
3: เพราะว่าปล่อยให้มันออก
2: เจ้าเพิ่นว่าพอเพิ่นปล่อยออกไปโดยที่ว่ามันเอฟเฟคพวกที่ว่าคนหนุ่มบ่สมควรสิเอาออกแบบว่าลามกบ่แม่นหยังทุกสิ่งอันที่ว่าบ่เหมาะสมกับพวกที่ว่าอายุน้อยๆนะแต่ว่าเฮาโชคดีว่าในออสเตรเลียเฮานี่แม่นเพิ่นห้ามเด็ดขาดมันมีกฎหมายโดยเฉพาะแม่นครับเพิ่นจะคิดว่านี่มีแต่ออสเตรเล
3: ียต่ำกว่า16ปี
2: แม่นตั่ว
3: บ่ให้เปิด
2: แม่นบ่ให้เปิด
3: บ่ให้เปิดแอคเคาท์ของตัวเอง
2: แม่นคือว่ามีแต่ประเทศเดียวที
3: ่เฮาเริ่ม
2: เฮาเริ่ม
3: แต่ว่าเฮาได้ไป UN แล้ว
2: จ้ะ
3: ไปเว้าให้อยู่ใน UN หั่นฟังแหละเพื่อให้ประเทศอื่น
2: อธิบายให้ประเทศอื่น
3: แม่นว่าเฮาเฮ็ดจังได
2: ๋เดี๋ยวนี้ก็จังว่าพวกเมตาเพิ่นก็เลิกเดี๋ยวนี้แม่นพวกประเทศสเปนบ่แม่นหยังนะถือฟ้องพวกข้าพเจ้าเบิ่งว่านี่ก็ได้อ่านผ่านๆไปน้อยนึงเนาะฉะนั้นก็จังว่าคันต่อไปนี่ก็จังว่าเฮาสิว่าเรื่อง AI อีหยังนี่มันก็ต้องได้ถามเบิ่งว่าเจ้ามีลิขสิทธิ์แท้บ่บ่แม่นจะเอาเพลงนั้นเพลงนี้มาออกคาเวอร์โดยที่ว่า
3: บริษัทล่ะบริษัทที่มันมี AI เฮ็ดให้เจ้าหั่นแหละมันบ่เฮ็ดเทื่อมันจะถามก่อน
2: มันจะถามก่อน
3: จะมีลิขสิทธิ์บ่อันนั้นอันนี้บ่ความหมายนะแหละ
2: อันดังก็เป็นการดีย้อนหยังเพราะว่าเฮาให้เกียรติพวกที่ว่าเจ้าของเพลง
3: ครูบาอาจารย์เนาะผู้ประพันธ์เพลงเนา
2: ะ
3: ผู้ห้องเพลงทําอิฐเนาะ
2: แม่นแหละตัวนี้แหละข้าพเจ้าก็คิดว่าโอ้หายเกียรติพวกที่ว่าเพิ่นแต่งเพลงแล้วก่อนเพลงสิดังขึ้นมานี่มันต้องใส่เวลาเด้อมันยังนี่ฉะนั้นบ่แม่นเฮาสิอยู่บ่อยู่แล้วเอามาคาเวอร์แล้วออกให้มันม่วนกว่าเก่าเพราะว่า AI มันก็ต้องแน่นอนที
3: ่สุดเอามาออกเอาลงได้จักเทื่อคลิปลงได้จักเทื่อก็ได้เงินเด้
2: ก็ได้เงิน
3: อันนี้มัน
2: เข้าใจอยู่ดอกเรื่องได้เงินแต่ว่าเจ้าหาเงินนําผู้อื่นโดยที่ว่าบ่ขออนุญาต
3: บางคนหั่นก็มีจุดประสงค์แท้คือกันกับเฮ็ดเพลงลาวนี่แม่นดีที่สุดแล้วแม่นเพลงเฮาลืมไปละเพิ่นก็เอา AI มาเฮ็ดให้ห้องใหม่ขึ้นก็ม่วนเพิ่นก็จุดประสงค์แท้ให้มันส่งเสริมวัฒนธรรมเพลงลาวหั่น 99.9 เจ้าแล้วก็ห้องก็ม่วน AI หั่นน่ะนับมือห้องม่วนขึ้นแต่เก่าหั่นก็เสียงเพี้ยนไปเพราะว่ามันก็เจ้าเฮ็ดออกมาใส่สําหรับเพลงเสียงของเพื่อนบ้านเนาะตัวชอตัวรอตัวหยังซึ่งในเพลงลาวเฮาบ่ค่อยมีหั่นก็เริ่มเปลี่ยนแล้วแล้วก็เสียงท้ายๆซึ่งว่าจะต้องมีลูกเอื้อนลูกหยังหั่นก็แต่ก่อนก็บ่เก่งเดี๋ยวนี้ก็เก่งแล้วเพราะว่า AI นี่เฮาบอกเนาะบอกว่าโอเคเปลี่ยนบ่นี่เด้อเทื่อหน้าก็จื้อได้เท่า AI นาง AI นี่
2: เฮาจะได้สมองแบบนั้นเ
3: นาะก็ม่วนอันเสียงสูงปานใดก็ได้ปรี๊ดขึ้นไปแค่แม่นเฮานี่มันเบรกอยู่ครึ่งกลางแล้วไปบ่รอดละเนาะคันต่ําหลายก็ไปบ่รอดสูงหลายก็ไปบ่รอดมนุษย์หั่นนะแต่อันนั้นมันก็แม่นเรื่องของมนุษย
2: ์
3: นะเรื่องของมนุษย์มันก็ต้องมีจุดบกพร่องมันก็ต้องมีอารมณ์แต่ว่า AI เนี่ยอารมณ์ก็ใส่ได้ให้ได้บ่แม่นบ่ใส่ได้
2: ใส่ได้บ่กลัว
3: เพราะฉะนั้นจึงว่าเริ่มจะมีการกวดขันแล้วก็กลับมาเว้าเรื่องที่ว่าเอารูปผู้อื่นมาลงโดยที่ว่าเอาหน้าผู้อื่นมาใส่ในรูปลามกรูปโป้รูปสัวรูปอีหยังที่ว่าจังเฮ็ดให้เสียหายหั่นแม่นกฎหมายคุ้มครองล่ะคุ้มครองแล้วมีการปรับใหม่มีการติดคุกและอย่าว่าโอ้ยออกไปไผสิฮู้ออกไปใส่ซื้อปลอมซื้อหยังมันมาจากอันน่ะ PC หน่วยใด
2: ม
3: าจากคอมพิวเตอร์หน่วยใดแม็กตัวใดนำมาได้เนาะเขาเพราะว่ามันมีอันเดียวเท่านั้นในโลกมนุษย์มันจะมีแบบของไผของมัน
2: สนามพวกที่ว่ามีซอฟต์แวร์นะต้องระวังไว้ที่สุดถ้าเฮาใส่ซอฟต์แวร์แปลว่าถือเอามาใส่เพี้ยนๆแต่ว่าเฮาส่งออกไปเขาหูว่าเอามาจะใส่แต่ว่าพวกที่ว่ามันเฮ็ดเนียนที่สุดเก่งที่สุดมันใส่Photoshop แบบราคาแพงเนาะสิเซาเป็นเดือนนึงเป็น100 200คือข้าพเจ้าเนี่ยบ่สามารถปีนึงก็ยังเกือบว่า40ดอลบ่ได้มั้ย
3: แต่ว่าเมื่อส่งออกไปแล้วจะฮู้ว่าแรงที่ส่งกันเป็นคอมพิวเตอร์หน่วยใดนําได้เนาะเจ้า
1: จะเว้ามาถึงจุดนี้ข้าพเจ้าก็อดออกความคิดความเห็นบ่ได้เพราะว่าตามเบิ่งอยู่ในน่ะโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้เลือกบ่ว่าผู้หญิงหรือว่าผู้ชายส่วนหลายผู้หญิงเอ้าเพราะว่าตามที่ออกมาเป็นข่าวเว้าเรื่องผู้ชายผู้หญิงอีหยังนะเว้าแจ้งโพดเว้าความว่าแจ้งคนตัวยังไปนอนน้ํากันบ่จังซั่นจังซี่โอ้จังซั่นจังซี่ทางนั้นทางนี้เริ่มมีหลายข้าพเจ้าคิดว่าเรื่อง
3: จังซี่ผู้หญิงผู้ใดมาเว้าแบบนี้ไปเว้าว่านอนน้ําผู้อื่นหั่นว่าหรือว่าจังได
1: ๋อ๋อเว้าแจ้งมัน
2: แบบอันนี้
1: เป็นหอมเป็นคอเป็นอย่างนี้นะเว้าแจ้งแบบนั้น
3: โอ้คํา
1: เว้าโพด
3: เว้าคํา
1: บ่ชื่อโพด
3: มันคําลามก
1: มันภาษาลาว
2: เพราะว่าเฮาหั่นบ่เคยได้ยินแบบภาษาแบบนี้
1: แม่น
2: ภาษาของเฮาเพราะว่าเฮานี่สงวนไว้แบบว่าเฮาใช้สําหรับคําสุภาพเดี๋ยวนี้คนเฮานี่มัน100,000ประการ
3: แต่เฮาท่วงติงไปได้เด้
2: ก็ได้
3: เขาสามารถที่จะแจ้งไปทาง Facebook บ่หรือว่าอีหยังกระยาที่เพิ่นออกหั่นว่าผู้นี้ค่อยขอแจ้งว่าเราเว้าซับลามกหรือว่าเอารูปลามกเขาแจ้งไปได้แล้วเขาเจ้าก็จะเตือนผู้นั้นไปคือกัน
2: เพราะว่าคนเฮานี่มันกําลังได้ของใหม่ท่านใช่ครับแบบว่าได้ของหลิน
1: มันก็โพด
2: บ่ได้ของหลิน
1: เปื่อยโพดนะเฮาบ่เคยจังซี่ซั่นนั่นเฮ็ดให้ป่ะจนผู้เฮาเบิ่งเฮาจนอายอายก่อนผู้เว้า
3: เพราะฉะนั้นผู้ที่เฮาเสพ
1: ผู้ที่เฮาเสพ
3: เสพเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ว่าเบิ่งเพิ่นบ่ว่าฟังได้เพิ่นว่าเสพ
1: เสพ
3: เสพเรื่องมีเดียหั่นนะเฮาก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าเฮาเบิ่งแบบนี้เท่าใดมันก็ปาเท่านั้นเด้แพงมาหลาย
1: อย่างล่าสุดที่ว่าเห็นมานี่นะผู้หญิงก็สิเห็นเนาะผู้หญิงก็มีผัวผู้ชายก็มีเมียแล้วไปร่วมเพศสัมพันธ์กันแล้วประชาชนไทยบ้านจับได้แล้วออกมาบ่มาส่องอันผู้ใดก็ปรากฏว่าคอปปี้เลยไปว่าน่ะอัน
2: นี้นะเพราะว่าตัวนี้หั่นมันจะได้คนก็ได้เฮียนฮู้คือกันกับการยิงกันอยู่เฮียนเนาะอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเฮาเนาะไปก็ฮู้ว่ามันนี่ตัวนี้เขาก็ปรากฏว่าเฮาคิดว่ามันก็ได้ผลพอออกมาประกาศปึ๊บโหลดว่าขอบ่ให้แซ่เรื่องน
1: ี้
2: เห็นบ่แล้วมันก็บ่มีหลาย
1: แล้วบ่พอจะเท่านั้นผู้หญิงนอกจากความจริงของผู้คู่ผัวเมียคู่ผู้ชายผู้หญิงนั่นแล้วยังไปเอา AI แล้วเอารูปของแท้ๆแล้วมาดัดแปลงคําเว้าอันอีกบัดนี
2: ้ก็แม่นล่ะขึ้นน้อง
1: มาเฮ็ด
2: ขึ้นน้องดาว
1: อันนี้มัน
2: ขึ้นน้อง
1: ดาวได้ที่สุด
2: ว่าขั้นต่อไปหั่นนะ
1: แม่น
2: คนมันก็ต้อง
1: จักตัวใดเรื่องจริงตัวใดเรื่องปลอมบัดนี
2: ้ขั้นต่อไปมันก็คนได้เฮียนฮู้
1: แม่น
2: คนได้ตุ๊กตาใหม่ๆได้ของเล่นใหม่ๆก็อยากโชว์แต่ว่าคันใดดนไปแล้วฮะก็ต้องได้เฮียนฮู้นํามัน
1: แม่น
2: แต่ก่อนเห็นบ่คนนี่อยากด่ากันแม่นนะเอามาด่าใน Facebook
1: บ่แม่นหยังดอกมันสิหาเรื่องบ่เฮ็ดให้คนผิดกันหาเรื่องนะใส่ผู้เกี่ยวคือจังซั่นจังซี่เป็นตู้หากันได้ง่าย
2: มันก็แน่นอน
1: จังเขาว่าอยากให้โอ้ให้อยากให้เรื่องสืบข่าวนี่เนาะต้องได้เฮียนต้องได้อันนั้นเว้ากันคัก
3: ๆเจ้าเพราะฉะนั้นมันมี2อย่างผู้ที่จะส่งข่าวออกไปนะให้ระวังเพราะว่าของฮู้ว่าแม่นไผเฮ็ดเจ้าสิใส่ซื้อปลอมกะยาถ้ามีคนเอาเรื่องเจ้าเพิ่นจะสืบกลับคืนได้เดี๋ยวนี้โดยเฉพาะมีหน่วยงานทางราชการของออสเตรเลียซึ่งว่าดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วนะให้ระวังและข้อสําคัญน่ะมันสิไปเฮ็ดให้หมู่เฮ็ดหยังล่ะอยู่ดีบ่ดีหั่นนะมันเรื่องของหมู่99.9ก ก็อยู่กุ๊กๆหมู่ๆของไผของมันอยากเบิ่งกับเบิ่งมีเดียนเลือกเบิ่งอันดีๆเพราะว่าถ้าเจ้าเข้าไปเบิ่งอันบ่ดีอันอื่นก็จะตามมาเป็นแพ้เพราะมันเป็นสายกันนะ
2: มันเป็นสายกัน
3: เออมันเป็นสายก
2: ันถ้าบ่เลือกได้มามันก็มาแต่เรื่องนั้น
3: ละครสำคัญเฮาล้มกันมือก่อนว่าเฮาว่าเรื่องอย่างสำคัญที่เป็นความลับอย่าเว้าใกล้โทรศัพท
1: ์แม่น
3: เพราะว่านางสิริเราได้ยิน
2: เพิ่นก็สอดฮู้สอดเห็นข่าวว่าเจอกับบ่ดีใจนําเพิ่นลังเทื่อก็ได้แต่เฮาบอกว่าจังซั่นจังซี
1: ่
2: เออสอดเข้ามาแล้วยังไงศิลปภาพไปวัดก่อน
1: บุญยิ่งลองคิดเบิ่งแม่เฮาคิดว่าเฮาจะเฮ็ดอันนั้นอันนี้หรือว่าเฮามีปัญหาใดอันนึงแล้วเฮาเว้าหรือว่าเขียนอีหยังเล็กๆน้อยๆขอความส่งเมสเสจอีหยังไปมันสิออกมารายการเกี่ยวกับเรื่องจังซั่นว่าโอ้ต้องจังซี่โอ้ต้องจังซั่นลักษณะคล้ายคือจังซี่เนาะผัวเมียปิดกันนี่มันสิออกมาแบบนั้นผู้ชายสิเป็นจังซั่นผู้หญิงสิเป็นจังซ
2: ี่จะว่านั่งซีรี
1: ส์อันนี้แหละแม่นมันเก็บกับเอาข้อมูลที
3: ่เฮาบ่แม่นบ่แม่นว่าเฮาคิดละล่าเพราะว่าเฮาอาจจะสนใจแล้วเฮาไปยกตัวอย่างว่าอัญญาคำแสนอยากซื้อรถแว่นเน
1: า
3: ะอ
1: ั
3: ญญาคำแสนก็เลยว่าเออเขาไปเบิ่งเบิ่งรถแว่นนี่มันขายอยู่ไสแดถ้าหากว่าเฮาคลิกเข้าไปเฮาอยู่บ่อนใดที่ว่าเบิ่งดุลน้อยนึงหั่นนะ
1: จ้ะ
3: นางสิริเราจะจับจุดใดว่าเจ้าสนใจเรื่องนี
1: ้ก็
3: ข
1: ึ
3: ้นมาเป็นแพ้แล้วบัดนี้เ
1: ออท่านว่าว่าอยากซื้อรถแว่นเอาเว้าคือแต่แล้วเนาะพาคณะไปเที่ยวบรูมาวเทนพอดีหม้อน้ําอันของรถแตกโทรหา NME โทรหาเจ้าของรถได้บัดนี้เจ้าว่าจังได๋อยู่ในโทรศัพท์เฮาขึ้นมาล่ะห้านเรดิเอเตอร์ฟิกซิ่งบ่ห้านแปลงแม่หม้อน้ํารถอยู่หั่นอยู่นี่โอ้อันนี้มันเฮาบ่มีหยังเป็นความลับ
2: เพราะว่านางสิรินี่เพิ่น
1: นางสิริเก่ง
2: เพราะว่าเพิ่นอยากสะระแหน่น้อยๆ
1: แม่น
2: จะน่าสิสั่งเพิ่นบ่ให้กินผักสะระแหน่เด้อนางอันนี้บ่ได้
3: เดี๋ยวนี้เว้าฟังความลับก็ได้อีกได
2: ้
3: แต่ว่าใช้เวลาน้อยนึงเวลาเฮาเว้าแล้วเราเอาไปแปลก่อน
2: น้องชื่อบ่อันตัวอันจิมินายบ
3: ่ Yes จิมินาย
2: เฮาล้มกันเรื่องจิมินายเนาะพระเจ้าก็เลยคิดสิบอกแล้วมาดามให้เพิ่นคุกนะให้กินมื้อนี้พอดีพ่อบอกหุงมันโลดเนาะกามาโอ้ยเพิ่นบอกเฮาอีกเพิ่นว่าอยากใส่หลายใส่หน่อยนี่แล้วจะตามใจเขาว่าโอ้ยสิบ่บอกกูเกิดมาจนหัวเท่าบักแค่นี่กูต่ํามาไปแห้งจังสิมาบอกเบิ่งดูความมันสารแน่เรานี
1: ่เนาะท่านฟังที่เคารพมีหลายเรื่องสิมาล้มสู่กันฟังอ้าวเฮามาฟังเพลงอีกมื้อนๆ
3: เจ้า
1: อ้ายจนละอ้ายจนน้องจึงลืมบ่ซั่นเพิ่นว่าอ่ะอ้ายจนน้องจึงลืมมันสิเป็นจังได๋มาฟังม่วนๆจากที่งานวิทยุเราจำปา

0: เจ้าสบายดีเพลงม้วนๆเป็นเวอร์ชันที่ว่าซาซาแดแต่ก็ฟังเป็นอีกแบบนึงเนาะก็ได้เพิ่นสิเป็นแบบธรรมดาซั่นดอกอ้าจนละตีน้องจึงเหมือนตั้งๆๆๆแบบลําบกกัดเกินแม่น
1: เนาะหลายคนก็คือสิได้ว่า
0: ครับเจ้าเว้าแล้วเพลงลาวลําลาวผู้เฒ่าไปห้องๆอยู่ไสอยู่มุมโลกใดกะฟังแล้วเข้าใจม่วนซื่น
1: เพลงเก่าๆสายกันแฟนเพลง
0: แม่นฉะนั้นภาษาลาวเป็นภาษาที่นิ่มนวลขอห้องอย่าซื้อไปใส่เป็นคำหยาบเป็นคำด่าบ่เป็นคำให้พิษเถียงกันซะฟังบ่ม่วนเนาะก็ขอนำว่าซั่นซะเป็นจังได๋ไรกะมีหยังอีกข่าวดี
2: ๆข้าพเจ้าจะอ่านข่าวตัวนี้ซะซึ่งเป็นข่าวยังเป็นทางการการเสียชีวิตของท่านไสสมพรพรหมวิหารซึ่งเป็นคิดว่าเป็นลูกชายก๊กเนาะลูกชายก๊กของลุงไก่สอนพรหมวิหารการนำระดับต้นระดับของประเทศชาติอันนี้เม็ดข่าวที่มาจากเพิ่นเอิ้นว่าที่มาของข่าวแม่นขอปลอเนาะคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสภาแห่งชาติซึ่งปัจจุบันนี้ท่านไสสมพรพรหมวิหารเป็นประธานสภาอยู่เนาะเพราะฉะนั้นทางประธานทาง
0: ส
2: ภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวศูนย์กลางแนวล้อสังสาสและครอบครัวพรหมวิหารขอแจ้งข่าวโศกเศร้าสลดใจมายังพี่น้องหวมชาติพนักงานสมาชิกพรรคกำลังป้องกันชาติป้องกันความสงบในทั่วประเทศและเพื่อนมิตรที่อยู่ใกล้และไกลทราบอย่างทั่วถึงกันว่าสหายไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติแห่งสปปลาวได้ถึงแก่มรณกรรมไปแล้วในวันในเวลา 11:38 ของวันที่8สิงหาเนาะมื้อนี้ก็แม่นวันที่วันที่9เนาะเสียชีวิตแม่นวันที่8สิงหา2026ด้วยพยาธิเส้นเลือดอักเสบที่5แห่งรวมอายุได้70ปีเนาะถ้าจะเว้านี่แม่นลุงไก่สอนพรหมวิหารก็เสียชีวิตตอนอายุ71ปีด้วยลูกมะเหงซึ่งเป็นคล้ายๆกับว่าอายุเพิ่นฮอดใกล้ใกล้เคียงกับพ่อเพิ่นเนาะเสียชีวิตนี่สหายไสสมพรพรหมวิหารแม่นหนึ่งในการนำลักแห่งในการนำลักแรงของศูนย์กลางพรรคเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีพลิกไหวเป็นผู้มีประสบการณ์ผ่านการเป็นการนำอยู่ท้องถิ่นและหลายแขนงการเป็นผู้นำที่มีผลงานโดดเด่นตลอดชีวิตของเพิ่นได้อุทิศสติปัญญากำลังวังซาเพื่อภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความอยู่ดีกินดีของประชาชนลาวบรรดาเผ่าการจากไปโดยบ่มีวันกลับคืนมาของสหายไสสมพรพรหมวิหารเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงสำหรับพรรครัฐและประชาชนลาวบรรดาเผ่าในเวลาแห่งความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอาวรณ์อย่างสุดซึ้งนี้ทั่วพรรคทั่วพรรคทั่วรัฐทั่วกำลังประกอบอาวุธพนักงานสมาชิกพรรคและทั่วปวงชนลาวทั้งชาติจงเอาความโศกเศร้าสลดใจและความอาลัยหักต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารให้กลายเป็นกำลังแห้งสามัคคีกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาอ้อมข้างคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคเสริมขยายมูลเสื้ออันสง่าองค์อาจของชาติและของพรรคเด็ดเดียวพันขยายแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเข้าสู่ล้วงลึกสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นตามจุดหมายสังคมนิยมเพื่อเป็นการสรรเสริญคุณงามความดีและแสดงความอาลัยหักอย่างสุดซึ้งต่อสหายไสสมพรพรหมวิหารคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปปลาวและศูนย์กลางในลาวสังสาสตกลงไว้ทุกระดับชาติเป็นเวลา5วันโดยเริ่มแต่วันที่9ถึงวันที่13สิงหา2026ที่หอประชุมแห่งชาติพิธีทรงสการอย่างเป็นทางการจะได้จัดขึ้นในวันที่13สิงหา2026ที่สนามหลวงแจ้งข่าวโดยคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสภาแห่งชาติรัฐบาลแห่งสปปลาวที่มาเป็นขปลศูนย์กลางในลาวสังสาสและครอบครัวพรหมวิหารเนาะอันนี้ก็เพื่อให้หลายคนหายข้องใจข่าวก็ออกมาแต่3 4มื้อก่อนแล้วปรากฏว่าเพิ่นเจ็บนักด้วยพยาธิที่ว่าเส้นเว้าง่ายๆอาจจะแม่นค่ะพระเจ้าคิดว่าจะแม่นเป็นมะเร็งในเส้นเลือดหรือหยังประมาณนี้แหละเพิ่นก็เจ็บป่วยมาดนแล้วเด้เพราะว่าเฮาได้พบตัวจริง ของทานไซสุมพรนี่ตอนไปประชุมหั่นนะโดยเฉพาะตอนเพิ่นเป็นอันประธานของศูนย์การเมลอสังสานหั่นเพิ่นเป็นคนสุภาพเรียบห้อยเป็นกันเองเว้าค่อยๆเว้าค่อยๆแล้วก็อันเพิ่นก็ฮู้ว่าอายุเพิ่นใหญ่กว่าดวงดาวนี่ประมาณ 2-3 ปีนี่แหละแล้วเพิ่นก็เว้านําเฮาอ้ายน้องอ้ายน้องแบบธรรมดาเพิ่นเอิ้นเพิ่นเองว่าอ้ายเอิ้นเฮาว่าน้องและเป็นคนที่ว่าการนําบางทานหั่นจะท่าทางขึงขังเว้าจาแบบเฮาลมน้ํานี่ก็แบบขึงขังแต่ว่าท่านไสสมพรนี่เป็นคนบ่ถือโตสุภาพเรียบร้อยค่ะพระเจ้าก็มักนิสัยส่วนตัวของเพิ่นส่วนเรื่องที่ว่าฮักษาดนี่ก็คือจะบ่ห่างไกลจากพ่อลุงไก่สอนพรหมวิหารเนาะและปรากฏว่าอันใหญ่บุญยิ่งก็เคยได้พบเพิ่นตัวเป็นๆคือกันได้แม่นบ่อยู่สวรรณเขต
1: จ้ะเพราะว่าข้าพเจ้ากลับไปยามพี่น้องเนาะ
0: จ
1: ้ะด้วยความบังเอิญเพิ่นก็มาถามเฮาว่าเฮานี่เคยอยู่สวรรณเขตบ่เป็นหยังป่าเสียงใต้แต่ว่าข้าพเจ้าเคยเรียนอยู่สวรรณเขตเรียนอยู่ลิเซ่สวรรณเขตสมัยโอ้พันกะร้อย70ปลายพุ่นแหละป่ะฉะนั้นก็ยังว่าก็ได้พ่อเพิ่นแล้วก็ได้ถามสบายดีกันธรรมดาจ้ะแบบคนอันนี้หมายถึงว่าคันแม่นคันผู้นําถึงขนาดนั้นเฮาก็สิบ่สามารถเข้าใกล้ได
0: ้จ
1: ้ะแต่ว่า
2: แต่ว่าเพิ่น very approachable นะ
1: yeah.
2: มาถามเขาเองอีกนะ
1: ย่าง
2: เขามาถามเขาเองอ
1: ี
2: ก
1: เขาบอกเป็นแปลกเนาะ
3: 99.9
1: เจ้าสำหรับเรื่องอุดมการแต่ละคนมันก็บ่คือกันเนาะข้าพเจ้าคิดว่าบางคนก็ว่าเป็นหยังต้องสนับสนุนการสนับสนุนนั่นบ่แม่นอันนี้แม่นเรื่องอุดมการของใครของมันเฮาต้องคิดว่าอยู่เฮาอยู่ในสภาพแบบใดอยู่ในสภาพแบบใดว่าคือบางคนก็ว่าโอ้เฮานี่ต้องสู้จนหัวฆ่านั้นตายเฮาข้าพเจ้าบ่สามารถสิว่าสิเอาหัวนี่ไปแล่นต่ําฟ้าตายคนเฮานี่เกิดมาก็ต้องมีแนวคิดแต่น้อยนึง
2: มัน
1: ว่าเรื่องมันอยู่บันไดคือทางทรัมป์มันเสร็จแล้วบางคนก็ว่าคอยต้องไปอยู่นั่นอเมริกาเดี๋ยวนี้คันว่าอเมริกาล่มเฮาสิไปอยู่ไสบ่มีบ
2: ่เพราะว่าอ้าวอีกจัก2ปีก่อนหน้านี้ซะก่อนที่ท่านทรัมป์จะขึ้นทรัมป์2นะว่าซั่นซะทรัมป์ฤดูกาลที่2นี่คนลาวอยู่อเมริกาเนี่ยบ่เคยคิดว่าจะได้ถือเนรเทศออกจากประเทศอเมริกาบ่มีทางแหละ
1: ยังเว้าถึงตัวนี้
2: แม่น
1: แต่ก่อนคนลาวเฮาบ่ดูถูกกันหรอกคันว่าคนลาวมาแต่อเมริกาเนาะโอ้ใส่คอนี่บักใหญ่เลยข้าพเจ้าไปพ่อพี่พ่อน้องเฮาว่าเอ้าลุงยิงเจ้าคือบ่มีกูก็มีอยู่เด้โอ้ยมีก็ซ้ํากับหนวดอันน่ะกุ้งนี่เนาะเจ้าก็ได้ว่าซั่นคือบ่หายมันใหญ่คือเขาได้โอ้ยโทษนี่มันก็สิตายแล้วเฮาอ่ะซ้ําสิตาย
2: แล้วเดี๋ยวนี้หนาวจนบ่ฮู้ว่าไปตกอยู่ประเทศใดอีกได๋พูดพวกที่เพิ่นเนรเทศออกหั่นน่ะอาจจะไปตกอยู่ลิเบียอาจจะตกอยู่เซาท์แอฟริกาบ่ฮู้ชะตากรรมตัวเองเลยถ้าผู้ใดไปตกอยู่เมืองลาวหั่นอย่างน้อยก็ยังว่าเป็นประเทศของตัวเองแล้วบางคนก็บ่ได้เกิดอยู่ลาวอีกไปเกิดอยู่อเมริกาเรียกว่าเกิดอยู่ศูนย์อพยพหั่นกับเมื่อลาวก็บงใต้งงเหนือเว้าลาวก็บ่สันติจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋ซ้อมมาแล้วบางคนก็ไปเนาะไปอยู่อเมริกาโดนเกือบ10ปี20ปีเดี๋ยวนี้การล่ากันก็บ่ได้เฮ็ดเพราะว่าพวกไอซ์นําคันสิเฮ็ดตัวบ่เอาซากรีนคาร์ดแม่หยังเพราะว่าบ่เข้าใจนะแต่คนลาวเฮานี่เกือบหลายเปอร์เซ็นต
2: ์บ่เอาสัญชาติ
1: บ่เอาสัญชาติ
2: บ่คือออสเตรเลีย 99% น่ะ
1: แม่นเห็นบ่ตัวนี้ล่ะพาให้เขาจะบ่กล้าเว้าหลายเดี๋ยวนี้เฮาก็บ่เป็นหยังนะเฮาก็สงสารคนเฮาคือกันอีต้นเฮานี่เกิด
2: แต่น้องได้ยินข่าวล่าสุดว่ามีหลายคนลาวหลายเด้ที่วอลันเทียร์กับเมื่อเองกลับจากอยู่ในรัฐอยู่ในอยู่ใส่ก็ที่ว่าคนลาวอยู่หลายๆนะ
1: เท็กซัส
2: แม่นเท็กซัสบ่อันนั้นแคลิฟอร์เนียบ่มีหยังหั่นน่ะกลับคืนเมื่อเองเพื่อว่าสิให้มันง่ายแต่ว่ายังได้ก็ดีกลับคืนเมื่อหั่นบ่แม่นว่าสิได้สัญชาติลาวคืนเด้จะเป็นคนที่บ่มีสัญชาติหยังเทื่อถือบัตร
1: จ้
2: าสำรองซื่อๆ
1: จ้าอันนี้เฮาก็บ่เข้าใจเรื่องอันกฎหมายของเพิ่นเน
2: า
1: ะ
2: กฎหมายลาวนี่เป็นจังซี่ตามที่น้องได้ยินท่านน่ะท่านสุบันเนาะแต่ก่อนเพิ่นเป็นเลขานึงอยู่หั่นเพราะว่ามีคนลาวหลายคนที่มาอยู่มาแบบหลักอยู่ว่าซั่นซะหลายปีเป็น9ปี10ปีบัดนี้อยากกลับอยากขอพาสปอร์ตคืนลาวเพิ่นเว้าว่ากฎหมายของลาวหั่นแม่นเจ้าจะไปอยู่ประเทศใดก็ตามถ้าเจ้าเป็นประชาชนลาวจะต้องได้เสนอตัวกับสถานทูต ถ้าหากว่าขาดตอนไปเลยบ่บ่ติดต่อสถานทูตบ่หยังบ่หยัง7ปีแสดงว่าขาด
1: ขาดลอย
2: เลยขาดลอยเลยถ้าหากว่าอยากกลับลาวอยากได้พาสปอร์ตลาวแม่นหยังคือนั่นต้องไปมีพี่น้องอยู่ลาวหั่นประกันเอาเด้แล่นตะเคตะพ่อบ้านตาแสงอันนี้บ่เว้าเฮาซะเฮาพวกเฮานี่มันแม่นพวกสัญชาติแล้วหั่นนะเฮาอันนี้แม่นพวกที่ยังเป็นคนลาวอยู่แต่ว่าพาสปอร์ตหมดกําหนดแล้วก็บ่ได้ติดต่อสังสถานทูตเนาะเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ออกมาอยู่ต่างประเทศแล้วเพื่อบ่ให้มันขาดหั่นนะก็ต้องได้พัวพันไปทางกงสุลแผนกกงสุลของสถานทูตหั่น 99.9 เฮาก็จะบ่ได้แต่เพียงเท่านี้ฮู้แต่ว่าเกิดความรู้สึกเห็นใจ
1: เห็นใจ
2: คนลาวที่อยู่อเมริกาตอนนี้ถึงแม้นว่าผู้ที่ถูกส่งกลับส่งเนื้อในเทศอีหยังส่งออกหั่นกับส่วนหลายก็เป็นพวกที่มีประวัติหั่นแหละแต่ว่าการมีประวัติหั่นเฮาต้องเข้าใจว่ากฎหมายระหว่างประเทศหั่นเว้าว่าถ้าคนผู้นึงเนาะตับดวงดาวเข้าใจได้จะบ่ฟันธงว่าบ่ถูกหรือบ่แต่ว่าได้ยินแบบนี้ว่าถ้าไปอยู่ออกจากประเทศตัวเองเกิน10ปียกตัวอย่างว่าเฮาออกจากประเทศลาวอายุ10ปีไปอยู่อเมริกาจนฮอดอายุ45ปีเดี๋ยวนี้45ปีแปลว่าออกจากลาวมาแล้วหั่น35ปี
1: 35ป
2: ีและเฮาไปถูกจับค้ายาเสพติดบ่ขับรถไวบ่อีหยังบ่ก็ตามแต่เฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องคริมินอลหั่นนะผิดกฎหมายอาญาหั่นตามกฎหั่นละแม่นว่าผู้ที่เฮ็ดให้ผู้นั้นกลายเป็นคนเฮ็ดผิดกฎหมายหั่นนะแล้วมันประเทศที่เขาเจ้าอยู่เพราะว่าอยู่หั่นออกจากประเทศตัวเองหั่น10ปีแล้วเด้โดยเฉพาะคันออกไปแต่น้อยเนาะแล้วก็บ่ฮู้หยังแล้วก็สิไปเป็นอันอัศสัญญากรได้จังได๋เรายังน้อยแต่ว่ามาอยู่ประเทศใหม่หั่นเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมบ่แม่นหยังก็ตามแต่เฮ็ดให้เรากลายเป็นอัศสัญญากรเฮ็ดคริมินอลนะเพราะฉะนั้นแม่นประเทศนั้นจะรับผิดชอบบ่แม่นว่าเจ้าต้องส่งกลับประเทศเก่าเจ้าพอมาอยู่นี่หลายปีละกาย10ปีแล้วว่าซั่นซะแต่ว่านี่ก็เป็นกฎหมายสากลซึ่งว่าเลิกแลบซึ่งปัจจุบันนี้แม่นภายในลิ้นกฎหมายเดี๋ยวนี้เอาเฮาถามเบิ่งฮะแม่นภายในลิ้นกฎหมายบ่มีเลยกูอยากยิงกูก็ยิงกูมีปืนใหญ่กูก็ยิงกูมีเงินรวบกูก็เอาไปถล่มหมู
1: ่
2: พวกอยู่หั่นเอ้ากูก็เอาออกมาคือกันได้มีหยังนี่สุกเสื่องไว้แต่เดินเอามาโซกันเลย
1: ก็คือเอาหัวล่ะว่าบ่แม่นเฮาดูถูกว่าคันหน้าตัวบ่คันนั้นคันนี้แต่ก่อนก็ยังว่ามีการพูดผู้ใดน้อย
2: มีตำรวจโลกว่าซั่นซะแต่ก่อนนั่น
1: เดี๋ยวนี้มันเฮาเบิ่งแหละมันมีบ่
2: จักเป็นหยังจักแม่นหยังต่อหยังเลยบ่ฮู้เดี๋ยวนี้นะ
1: การเว้าการจาของพวกผู้นําก็ยังเว้าไปแบบโลเล่แบบมันนี่อันน่ะเพราะว่ามันโลกมันเปลี่ยนไปฉะนั้นคันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเฮายังสิฟังเลิกอยู่ในหันบ่เฮาอยากถามผู้ที่ว่าคอมเพลนให้พวกเฮาหั่นนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้หั่นน่ะเฮาเว้าความเดียวหั่นน่ะมันออกไปตรงเห็นหมดทั่วโลกน่ะ
2: ภายในวินาที
1: ภายในวินาทีปิ๊บออกไปหมดฉะนั้นทุกสิ่งทุกอันมันเปลี่ยนไปหมดแล้วคนเฮายังสิฟังเลิกอยู่ในความที่ว่ายังเป็นนั่นมูลเข่าอยู่คือเก่า
2: เจ้าเนาะมันก็จักสิว่าแนวใดเนาะตื่นขึ้นมาเนาะอันนี้ก็โลกเฮาก็เปลี่ยนแปลงไปตามทานทรัมป์เนาะกลางคืนก็บ่นอนเขาว่าอันดึกแล้วก็บ่นอน 3:00 น.ยังลุกมาโพสต์อยู่เว้าแล้วก็เขียนก็ผิดก็ถูกอีกได้สเปลลิ่งหั่นน่ะบางเทื่อก็เขียนไปบ่เป็นความเว้าไปเว้าไปอันเพราะว่าเพิ่นมันดึกแล้วหั่นน่ะและอายุก็แก่แล้วเฮาจะต้องได้พักผ่อนเวลาเพิ่นไปประชุมเป็นหยังเขาก็ทายรูปเราหั่นแหละว่าเราใส่แนปปี
0: ้
2: เพราะว่าเสื้อมันปกไว้มันเป็นของอยู
0: ่
2: บ่แล้วก็มันออกข่าวอยู่ในนี่เด้และเพิ่นอันท่านทรัมป์หั่นอายุแก่ปานนี้แล้วควรจะนอนพักผ่อนนอนหลายๆเฮาเป็นผู้เฒ่าแล้วหั่นนะบ่เว้าเพิ่นแหละเฮานี่นะเลข6ซื่อๆนี่นะก็ยังเมื่อยก็ยังต้องนอนและโลกหั่นก็พวกไซคาทริสต์ต่างๆของโลกก็รวมหัวกันมาวิเคราะห์วิจัยว่าเพิ่นหั่นสติแตกว่าซั่นซะเว้าหยังเฮ็ดหยังตื่นนอนขึ้นมาอ้าวเว้าแนวนึงลงจากเตียงฟากซ้ายมื้อหน้าลงจากเตียงฟากขวาก็เว้าไปอีกแนวนึงเฮ็ดให้โลกหัวปิ๊นๆแล่นนําเพิ่น
1: เพราะว่าโลกมันต้องแล่นนํา
2: เพิ่นคือว่าแล่นนําความเว้าของเพิ่น
1: แล่นนําความเว้าเพราะว่าเพิ่นเป็นประเทศที่ว่าใหญ
2: ่
1: ประเทศที่ว่ากรรม
2: แต่ก่อนก็ถือว่า number 1 numero 1นะแต่ก่อนน่ะ
0: ขอเวลาฟังเพลงมวนๆ
2: เจ้าฟังเพลงมวนๆล่ะ
0: ใครใส่มา
2: เฮาจะในตั้งที่2เฮาจะได้เชิญแขกพิเศษเข้ามาให้โอ้ล้มกันลิ้นหน่อยนึง

0: ไปใส่มาว่าซั่นอันนั้นเป็นเรื่องของเพลงเนาะท่านฟังที่เคารพบนบน 99.9 แม่นเป็นเรื่องเพลงนะเพลงลาวลําลาวกับพระเจ้าเว้าแล้วพูดเอาไปห้องห้องอยู่ไสกับมวนไปใส่มาว่าซั่นเด็ดไปใส่มาไปค่ายมามีนักห้องหญิงนักห้องแซ่บนักห้องหญิงอยู่ปรากฏว่าดาราเพชรเนาะซ้ายนี่คือสิบ่ชื่อจ้าบ่แต่ว่าแน่ใดก็ตามมวนแล้วก็แล้วกันอ้าวตอนนี้กับเวลาก็ใกล้ใกล้สิฮอดบ่ทันแม่นตั้ง2
1: ยังเทื่อใกล้หากก็ 10:53 นาทีเฮายังโอ้ลุ้มกันได้เล็กๆน้อยๆเนาะเมื่อฮอด10:58 นาทีเฮาจะเข้าสู่รายการสถานีแล้วก็หลังจากนั้นจะเข้าสู่ตั้งที่2และเฮาจะได้เชิญแขกพิเศษของเฮา
0: ต้องเข้ามาสัมภาษณ์ว่ามีผู้ใดมาเยี่ยม
1: มาโอ้ล้มจะสุวาสัมภาษณ์ซะมาโอ้ล้มเรื่องประสบการณ์ของเพื่อนทีมมาอยู่ในประเทศออสเตรเลียแต่ว่าเฮาก่อนจะฮอดนั่นเฮายังมีเวลาอีกประมาณ 4-5 นาทีข้าพเจ้าเปิดอันนี้ขึ้นมานี่นะเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานี่ก็บ่ม่มเห็นทานทรัมป์นี่แหละก็สิเว้าซะน้อยนึงแต่บ่แม่นเรื่องไฮแฮงปานใดก็สิว่าไฮแฮงกับบ่แม่นบ่ไฮแฮงกับบ่แม่นเดี๋ยวนี้ทั้งศาลศาลอุทธรณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหันได้ออกมากฎหมายได้ออกคำสั่งว่าให้เพิ่นยุติการที่ว่าเพิ่นจะอีหยังเฮ็ดใหม่ห้องวิ่งหนึ่งของทำเนียบขาวเพิ่นจะไปเฮ็ดเป็นห้องโบรูมหั่นนะจะใส่งบประมาณประมาณ400ล้านบ่บ่แม่น
2: แม่นห้องประชุม
1: แม่นห้องประชุมห้องเวียกของทางการแม่นหยังแหละเพิ่นมั่งสร้างให้มั่งแล้วเพิ่นจะมาเฮ็ดห้องโบรูมตัวนี้หั่นแม่นจะใส่เงินงบประมาณของประชาชนสหรัฐอเมริกาประมาณ400ล้านเหรียญและทางศาลเพิ่นก็มั่งแดนเลยเด้บังบอนมั่งไปแล้วสั่งว่าให้หยุดเหตุผลหยังเหตุผลว่าประธานาธิบดีที่เข้ามาอยู่ทำเนียบขาวบ่แม่นเจ้าของทำเนียบขาวแม่นผู้เซาเทเนนต์แม่นผู้อาศัยอยู่ชั่วคราวชั่วขณะที่เฮาอยู่ในตำแหน่งหั้น
2: บ่ตำแหน่ง
1: บ่มีสิทธิ์ที่จะไปมั่งไปแปลงไปหั่นไปนี่ถ้าจะแปลงจะมั่งมันเป้มันเพจะต้องผ่านคองเกรสก่อนคองเกรสอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็คืออยู่นี่ของห้องว่าพาร์เลมนต์เฮาส
2: ์
1: เนาะแปลว่าเป็นสภาแหละแต่ว่าอันนี้เพิ่นบ่ผ่านข้อยังเฮ็ดข้อยก็เฮ็ดสิมาเฮ็ดเป็นเป็นโบรูมเป็นบอนเต้นล้ําเป็นบอนปาร์ตี้หั่นเดี๋ยวนี้เพิ่นสั่งว่าให้จบเนาะเพราะว่าเรื่องทานทรัมป์นี่มันก็หลายอย่างบ่สุดจักเทื่อบางคนก็ว่าเพิ่นสลาดได้เพิ่นเฮ็ดหยังก็ได้แต่มีหลายคนบ่ฮู้ว่าทานทรัมป์นี่เกิดมาอยู่บนกองเงินกองคําเพราะว่าพ่อของเพิ่นหั่นนะแมนได้สร้างคุณทางคุณมีไว้ให้แล้วโดยเฉพาะในเรื่อง real estate มีเฮือนมี99.9 มีเฮือนมีบ้านมีหยังให้คนเซามีหยังหลายๆแล้วเพิ่นมาเฮ็ดธุรกิจหลายอย่างเด้จริงเดี๋ยวนี้แม่นลูกชายกับลูกสาวนางอีวังกากับอันจูเนียร์อันเฮ็ดเขาเจ้าลูกชายลูกสาวนี่เก่งเรื่องธุรกิจเฮ็ดฟื้นขึ้นมาหลายอย่างแล้วก็ทานทรัมป์นี่เพิ่นก็ว่าเพิ่นเว้าเพิ่นเคลมว่าเพิ่นเองเป็นนัก
0: ธ
1: ุรกิจ negotiator นักต่อรองที่ว่าเก่งที่สุดคือกันกับปัจจุบันนี้ก็ต่อรองกับทางอิหร่านก็มุ่นกันยับกันไปเลย3ประเทศยับเยินบ่แม่นแต่3เด้อเมริกาก็ยับเยินทางด้านเศรษฐกิจอิหร่านก็ยับเยินมาแหละหลายๆบอนคนจนสิบ่มีบอนอยู่แล้วที่บอกอิสราเอลก็เพพังไปหลายเติบฮู้บ่ออกมาแล้วก็ยังประเทศประเทศอ่าวหั่นอีกเนาะพวกที่ว่าโจเดนบอซาอุบอกาตาบออีหยังหั่นบ่อนใดที่มีฐานทัพของสหรัฐอเมริกาหั่นกับมุนอ่อย
2: เ
1: นาะ
2: เจ้าก็อยู่ยาก
1: ก็อยู่ยากว่าซั่นซะเนาะ
2: ฉะนั้นก็สร้างปัญหาหลายที่สุดเนาะสําหรับแต่ก่อนเฮาก็มีสงครามแถวเอเชียเฮาเนาะแปซิฟิกก็ว่าเฮานี่ก็โอ้ถูกทําลายที่สุด
1: เดี๋ยวนี้ก็มันสงครามเศรษฐกิจอีกบ่แม่นแต่ว่ายิงกันเด้สงครามเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ว่าสิฮื้อฟื้นเรื่องการเก็บภาษีอีกเอ้าพอดีเฮาจะเข้าสู
0: ่
1: รายการสถานีและจะเข้าสู่ตั้งที่2ของรายการฟังเพลงนึงและจะโอลมกับหลานที่มื้อนี้เข้ามาเป็นแขกพิเศษของเฮา

0: Ottawa
1: 99.9เจ้าเพียงวันกลับผ่านไปเนาะเดี๋ยวนี้เฮาก็เปลี่ยนมือเด้ผู้มาคุมแพนโดกับแม่นอัญใหญ่บุญหญิงละอัญใหญ่คําแสนออกไปพักผ่อนนะเฮาเริ่มเฮ็ดเวียกแบบใช้วิธีการอื่นแบบว่าบ่ให้สเตรสเกินไปแบบว่ามีผู้เดียวจัดตลอด2ชั่วโมงมันก็ดนเกินไปเนาะและบัดนี้เฮาจึงมาเข้าสู่รายการพิเศษที่มื้อนี้เฮามีหลานที่มาจากสปป.ลาวมาในนามวีซ่านักศึกษาเพราะฉะนั้นเฮาได้เชิญเพิ่นเข้ามาห้องทรงและจะขอให้หลานแนะนําตัวเองว่าชื่อหยังเจ้าสบายดีท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็แจ้งชื่อเจ้าของ
2: สบายดีท่านผู้ฟังทางบ้านและแขกทั้งหลายที่เข้ามาฟังรายการเรดิโอจำปาทั้งภายในประเทศออสเตรเลียและทางนอกข้าพเจ้ามีชื่อว่าประกาศสิทธิ์หรือเอิ้นสั้นๆว่าดรีมเนาะนักศึกษา
1: เจ้าเอิ้นว่าลานดรีมซะดรีมนี่แม่นความฝันนี่ตัว
2: แม่นล่ะ
1: คือสิแม่นพ่อแม่มีความฝันอยู่กับหลานนี่ล่ะเอ้าถือว่าเป็นภาระอย่างนักหน่วงที่มาเป็นความฝันของผู้ใดผู้นึงโดยเฉพาะของพ่อแม่เฮาอยากถามว่าลานดรีมมาฮอดออสเตรเลียเดินปานใดล่ะ
2: ทิศนี้เป็นทิศเข้าทิศที่4ล่ะป่ะ
1: โอ้เข้าทิศที่4นี่ก็ถือว่าเดินเติบได้เนาะ
2: เออต้องได้พับประตูพอสมควร
1: ละลานดรีมเอิ้นดวงดาวว่าป้านี่แม่นจะต้องได้ถามอายุได้เพราะว่าท่านผู้ฟังล่ะคือติว่าดวงดาวหันยังน้อยๆอ่องๆบ่แม่นได้เออก็อายุเติบนึงละจึงอยากถามว่าลานดรีมอายุจักปีแล้วปีนี
2: ้โอ้อันอีก4มื้อก็สิเข้า20ปีแล้วป
1: ่ะอ๋ออีก4มื้อเอาห้องเพลงอวยพรก่อน

0: you เอาขอให้สุขสันต์วันเกิดแล้วก็สุขภาพเข้มแข็งว่าหำมาเฮียนก็ขอให้ได้รับผลสำเร็จเนาะเพราะฉะนั้นอยากถามว่ามาตั้งเกือบ4อาทิตย์นี่ได้ไปใส่แดแล้ว
1: มาอาทิตย์แรกๆกันป้าเพิ่นได้พาไปซินนี่ฮาร์เบอร์บริดจ์เนาะแล้วก็ออเปร่าเฮาส
0: ์อืมแลนด์มาร์คเลย
1: อืม
0: ปาทิวานี่ก็หมายถึงดวงดาวนะเพราะว่าเพิ่นมาพักอยู่บ้านเฮาชั่วคราวเจ้าเออหลับไปใส่อีก
1: ไปซอกเบิ่งพักซอกเบิ่งสถานที่ที่คนส่วนหลายที่เดินทางปาเพิ่นก็สอนใช้บัสใช้เทรนไปนั่นไปนี
0: ่โอเคไปว่าการเดินทางทั้ง public transport นี่บ่มีปัญหาแล้วแต่ไปเบิ่งมาหลายบอนเติบโดยเฉพาะไปเบิ่งแลนด์มาร์คที่เฮาเห็นแต่ก่อนก็สิเบิ่งก็สิเห็นแต่อยู่ในโดยเฉพาะของซิดนีย์เนาะเพราะตามฮู้นี่รู้สึกว่าลานดรีมนี่เคยมาออสเตรเลียก่อนหน้านี้แล้วครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้อายุยังน้อยตอนที่พอมาเฮียนล่ะเพิ่น graduation เพิ่นแต่ว่าอยู่ควีนส์แลนด์เนาะตอนนั้นบ่ทันได้มาซิดนีย์จักเทื่ออยากถามว่าเมื่อเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเพิ่นแลนด์มาร์คที่งดงามแล้วก็หลายๆอย่างนี่อยากถามว่ามีความรู้สึกอย่างใดกับประเทศออสเตรเลียที่มาได้อยู่ประเทศที่มาได้ประเทศมาฮอดนี่มาฮอดประเทศออสเตรเลียนี
1: ่อย่างนึงที่ชัดเจนเลยที่ต่างจากประเทศเฮาเนาะคือเรื่องอากาศแล้วก็ฝุ่นเนาะซึ่งอยู่ทางนี้ความสะอาดนี่บ่ให้เว้าเลยตามทางตามหยัง
2: แปลว่าบ่ให้เว้าจน
0: บ่ให้เว้า
1: บ่มีทิติเลยสะอาดสะอาด
2: นะโอ้ยจะบอกได้จนพ่อแม่ฟังอยู่เพิ่นสิเครียด
0: บ่ละเว้าความจริงเด็กน้อยเด็กน้อยเขาจะเว้าความจริงจ้ะ
1: อย่างนึงเนาะแม่นแบบ multicultural มันมีหลายอย่างมีคนหลายประเทศมาอยู่ร่วมกันอยู่บ่อนี้แต่ก็ยังมีกลิ่นเป็นความเอเชียหลาย
0: เฮ็ดให้รู้สึกว่าเฮาก็บ่อยู่ห่างไกลจากประเทศลาวหรือว่าเอเชียหลายปานใดเนาะเพราะว่าพาลานดรีมไปคาบามาตานี่ก็สิรู้สึกแปลกตาแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นเมืองเอเชียบ่เพราะว่าดวงดาวเคยพาหมู่ของดวงดาวผู้นึงเป็นคนออสเตรเลียนี่แหละแล้วเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่เขตบ้านเฮาแล้วลึงมาเรื่อยๆมาแถวคาบามาตาแฟร์ฟิลด์แม่นหยังลิเวอร์พูลนี่แต่ว่าพ่อแม่เพิ่นหั่นบ่เคยมาจักเทื่ออยู่ Frenchies Forest และมื้อนึงเพิ่นพาพ่อแม่เพิ่นมายามมาฮอดละให้อัตตาไว้เด้อว่าซั่นเปิดออกมาอ้าวอันนี้บ่แม่นอยู่ฮ่องกงว่าซั่นก็ถึงขั้นนั้นเลยเนาะแล้วก็อันนอกจากว่าออสเตรเลียบ่มีขี้ฝุ่นแล้วก็เป็นประเทศที่สะอาดและเกี่ยวกับแล้วก็เป็นมีระบบ multiculturalism หรือว่ามีความเป็นนานาวัฒนธรรมนั้นหลายสูงและลานดรีมมีความรู้สึกอย่างไรกับattitude ของคนออสเตรเลียนทั้งคนผิวขาวและคนสนชาติอื่น
1: อย่างนึงเลยนะเขาเป็นคนเฟรนลี่เขาทักทายเป็นเรื่องปกติน่าจะเป็นเรื่องปกติหลายกว่าบ้านเฮาเฮลโลไฮอย่างกันหลายกว่าสบายดีกว่าบ้านเฮาเนาะบ้านเฮา
0: บ้านเฮาคันบ่ฮู้นี่บ่ถามกันแม่นบ่โ
1: อ้ย่านอยู่บ้านเฮา
0: โอเค
1: การทักทายคนแปลกหน้าหลายกว่าคนทางนี้
0: เจ้าเพราะว่าอยู่นี่เฮาลึงเรื่องคนแปลกหน้าหั่นนะมันก็มีหลายแท้และอีกอย่างนึงดวงดาวจะถามอีกคํานึงหรือ2คําถามแล้วก็จะหยุดฟังเพลงกันซะก่อนแล้วเว้าข่าวมาอย่างน้อยนึงเฮาจังมาต่อภาคที่2อยากให้ลานดรีมเว้าถึงเรื่องความปลอดภัยว่าอยู่นี่เฮาไปหั่นมานี่กลางค่ํากลางคืนนั่นนี่นี่นั่นหั่นรู้สึกปลอดภัยบ่
1: อย่างเดียวฮู้เนาะออสเตรเลียนี่เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดในโลกเนาะโดยเฉพาะซิดนีย์กับเมลเบิร์นตามทางตามถนนอย่างสิมีกล้องวงจรอย่างเสมอแม้แต่หมดไตตามทางนี่เขาก็ยังเห็นเนาะเจ้าหน้าที่โดยบ่ต้องเป็นห่วงเลยเนาะจ้ะแม่ยายก็คือแม่ยายไม่ยิงบ้านเฮานี่ยางผู้เดียวแน่บอนมือตามซอยตามอย่างอยู่ประเทศเฮานี่อยากมีความกังวลเนาะแต่อยู่นี่บ่หายห่วงเลยเนาะ
0: อือโอเคก็เป็นฟีดแบคที่ดีแต่ว่าป้าดวงดาวอยากขอเตือนลานดรีมแล้วก็หมดทุกคนที่ฟังอยู่นี่ว่า การที่ว่ามีความปลอดภัยเนาะ low crime rate rate ของการที่ว่ามีอาชญากรรมต่ำมันบ่ได้หมายความว่ามันจะปลอดภัย 100% ก่อนอื่นเมื่อเฮาจะต้องเอาตัวเฮาออกจากบ่อนที่มีความเสี่ยงสูงเป็นต้นว่าอยู่ตามคุ้มใดเขตใดที่ว่ามีอาชญากรรมสูงหรือว่ามีการตีกันค่ะฟันลั่นแทงกันสูงเฮาก็ศึกษาเอาแล้วก็การเดินทางคือกันผู้ใดที่อยู่นี่จะฮู้ว่าถ้าเฮาขี่รถไฟตอนกลางคืนเฮาจะต้องไปนั่งตู้ที่มีไฟสีฟ้าบลูไลท์หรือว่าตู้ที่ใกล้คนขับเพราะว่าถ้าเกิดหยังตัวนี้มันง่ายก่อนเฮาแจ้งได้ง่ายอย่าไปนั่งตู้ใดที่ว่ามีเฮาผู้เดียวถ้าว่าเฮานั่งไปกลางคืนดึกๆล่ะคนเต็มตู้ล่ะเขาเจ้าลงเบิดนะยังเฮาผู้เดียวเฮาก็ลงน้ําเขาล่ะหีบแลนไปเบิ่งตู้ใดมันมีคนหลายเฮาก็เข้าไปนั่งเพื่อจะปลอดภัยแม่หญิงแม่ยาคือกันอีกอย่างนึงที่นักศึกษามาส่วนหลายเนาะอันนี้ก็เป็นข้อฝากไปกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่มีลูกมีหลานมีหยังมาเรียนหั่นนะมันจะเป็นประโยชน์เฮาก็เคยได้บอกพวกนักศึกษาว่าเวลาไปลิ่นไปเที่ยวไปไสก็ตามมานี่มันก็ต้องเรียนแล้วมันก็ต้องมีไปลิ่นไปเที่ยวเนาะไปผับไปนั่นไปดื่มไปหยังหั่นนะขอให้ระวังเรื่องการดื่มถ้าหากว่ามีคนที่ฮู้กันหรือบ่ฮู้กันก็ตามแต่ถ้าฮู้กันบ่เลิกบ่แม่นญาติพี่น้องเฮาหมู่กองใกล้ชิดหั่นเวลาเขาเจ้าซื้อน้ำมาให้เลี้ยงกันหะนะมาภาษาอังกฤษว่า shout เนาะภาษาอยู่นี่ว่า okay I shout the team I shout everybody หมายความว่าเฮาเลี้ยงได้ shout บ่แม่นห้องได้แปลว่าเลี้ยงถ้าหากว่าเฮาจะปะจอกเหล้าจอกน้ำหมักเกี้ยงหรือแม่นแต่สิเป็นป๋องน้ำดื่มก็ตามถ้าเฮาไปห้องน้ำห้องหยังจะต้องให้มูที่ใกล้สิทธิ์ไว้เนื้อเสื้อใจเบิ่งไว้จับไว้หรือบ่ดังนั้นเฮากลับมาเฮาจะบ่ดื่มอีกเพราะว่าบ่ฮู้เด้ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจอาจจะคนโต๊ะอยู่ทางข้างถ้าบ่มีไผเบิ่งเอานั่นอันนี้มาหยอดใส่เนาะจะเฮ็ดให้เฮาหมดสติไปของที่เราวางตัวเล็กน้อยๆแบบนี้เนาะบ่ไปในเขตที่เสี่ยงบ่เอาตัวเองไปในเขตที่เสี่ยงคั่นไปบ่ยางคนเดียวเฮาจะมีหมู่มีหยังๆเป็นกลุ่มหรือว่าดื่มนั่นกินนั่นกินนี่ให้ระวังเท่านี้เฮาก็ปลอดภัยไปแล้ว 50% เนาะอันนี้ก็ผู้ใดที่มีลูกหลานมาแล้วก็อย่าลืมว่าพวกวัยรุ่นที่มานี่วัยรุ่นบ่ว่าแต่ใดบ่อยู่ในอีสานมักเสี่ยงหลานดรีมเองก็สิฮู้ผ่านการเป็นวัยรุ่นมาบ่ดนอันใดที่เสี่ยงมากโดยที่บ่ได้คำนึงถึงว่ามันจะมีอันตรายต่อเฮาหรือบ่เอ้าคำถามนักๆก็จะยุติเพียงเท่านี้ซะก่อนและเฮาก็ได้ฟังเนาะจากผู้ที่เป็นสาวหนุ่มเป็นนักศึกษามาเรียนอยู่นี่ว่ามีความรู้สึกแนวใดและอยู่ในตั้งที่2อันรอบที่2ของการสัมภาษณ์จะถามลึกลงไปอีกน้อยนึงเอาล้วงลึกว่าเพิ่นมาเรียนหยังและเป็นหยังจังมานี่ล่ะเป็นหยังคนจังมีความสนใจอยากมาประเทศออสเตรเลียเพิ่นเอิ้นเฮาว่าออสเตรเลียเด้ยานี่เนาะแล้วก็เฮาเอิ้นตัวเองว่าออสเตรเลียแต่เพิ่นเอิ้นเฮาว่าออสเตรเลียออกเสียงเป็นแบบฝรั่งเอิ้นเฮาว่าออสเตรเลียเขาจะฟังเพลงให้ลุงบุญยิงเปิดเพลงหนึ่งม่วนๆซะก่อนแล้วจึงมาโอลุมกันต่อเจ้า 99.9

0: 99.9
1: จ้าแม่แล้วเพื่อการลืมเนาะสนั่นกากับเขามาหาส่วงร้านสายดรีมเนาะ
2: ร้านดรีมร้านคนฝัน
1: ร้านแห่งคนฝ
2: ัน ร้านสารฝัน
1: ร้านแห่งคนฝัน
2: แต่ว่าก่อนจะมาถามมาสืบต่อโอลุมกับร้านดรีมอยากจะขอแสดงความยินดีต่อสองครูพ่อแม่เนาะครูที่หนึ่งก็คือทานเวียงสมัยเทพสรินทร์และยานางพิมพ์ภรรยาเพิ่นได้ลูกไพ่อิมพอร์ตอีกต่างหากอิมพอร์ตมาแต่ญี่ปุ่นจะมาฮอดในไวๆนี่แหละตอนนี้กำลังพ่อแม่ตื่นเต้นใหญ่จากเมียนเฮือนเมียนซานก็ทึกคึกโคมเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าเองกับไม้ผู้แพงกลับไปซ่อมเพลงเพื่อว่าฮอดมือและเพิ่งกระเซ็ดน้อยระวังครอบครัวมีการเสพดนตรีฟ้อนลำวงเป็นอย่างนี้แหละปรากฏว่าลูกไพ่ที่จะมานี้เนาะลูกซ้ายไปอาจจะไม่ไปเหตุการณ์เลยมันอย่างอยู่ญี่ปุ่นละพ่อกันเดี๋ยวนี้ว่าสิมายามมายามอันเหมือนปูญานี่แหละจากนุ่งสิ้นว่าสั่นอยากเข้าพระขวัญจากนุ่งสิ้นตามข้าพเจ้าเบิ่งนี่อาจจะได้อินฟลูเอนซ์จากprincessของญี่ปุ่นเนาะที่ว่าเพิ่นมายามสปป.ลาวละนุ่งสิ้นงามงามพรินเซสนะแล้วเขาก็จะเบิ่งว่าผู้สาวญี่ปุ่นอยากนุ่งสิ้นลาวนี่เป็นยังไงนั่นเป็นครูที่หนึ่งครูที่สองก็แมนบนแมนอื่นไก่แมนนั่นครูของทานสยากับอย่าเอื้อยนีนาหรือว่าคนส่วนหลายฮู้เพิ่นในน้ำแอวเนาะอย่าเอื้อยอันนีนาเอื้อยแอวเขานี่ก็จะได้ลูกไพ่ในไวๆนี่เช่นเดียวกันในเดือน2เดือนนี่แหละขอแสดงความยินดี congratulations กับทั้ง2ครอบครัวเนาะที่ว่าจะได้ลูกไพ่โอเคกับมหาหลานดรีมแน่นอนว่าหลานมณีมาในนามนักวีซ่าของนักศึกษาหลานจะมาเรียนวีซ่าหยัง
3: หลานเลือกคอร์สอยู่มหาวิทยาลัยเป็นบ่ซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันเทฟแล้วหลานเลือกเรียนดิโพลมาของ business ก่อนคือรอถ้าปีนึงเพื่อจะ transfer ไป university
2: เจ้า
3: เพื่อจะเข้า bachelor ของมี3วีซ่าที่สนใจไว้ก็คือมี engineering มี economics แล้วก็ psychology นะเป็น3 choice
2: โอเค
3: สิได้ตัดสินใจอีกเทื่อนึงตอนจบดิโพลมาของ business
2: 3 choice นี่มันก็เป็นคนละสายเลยได้นี
3: ่แม่น
2: ละมันบ่คือกันได้อันที่1แม่นหยัง psychology บ่
3: แม่นละ psychology
2: อันที่1 psychology หรือว่าจิตวิทยาเนาะอันที่2แม่น engineer หรือว่าวิศวกรรมอันที่3แม่นหยังก็
3: economics
2: เรื่องเศรษฐศาสตร์อ่ะต้องได้ตัดสินใจมีเวลาปีนึงในขณะที่เฮียนอุ่นเครื่องซะก่อนอยู่เทฟอยู่อัลติโมนี่เฮียนเอาตัวนี้ซะก่อนและตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับผู้ที่รับฟังอยู่นี่เนาะที่ว่าอยากซอยลูกซอยหลานมาเฮียนหลายคนก็ว่าพ่อแม่ทั้งนั้นว่าลูกข่อยเฮียนเก่งภาษาอังกฤษก็เก่งเฮียนอยู่โรงเรียนนานาชาติภาษาอังกฤษนี่เก่งความเฮียนก็ฉลาดอยากมาเข้ามหาวิทยาลัยหั่นมันก็ยากหน่อยนึงดังที่ว่าหลานดรีมเองก็สิได้ผ่านมาเพราะว่าระดับภาษาอังกฤษก็เอาสูงที่จะเข้ามหาลัยโลดหั่นนะและมันก็มีเงื่อนไขหลายอย่างและหลายท่านพ่อแม่หลายคนอยู่เมืองลาวฉลาดsmart โดยการเอาลูกมาเฮียนเอ็นดาสเตปปิ้งสโตนซะก่อนเอาผ่านเป็นขั้นซะก่อนโดยมาเฮียนสั้นสูงสั้นสูงอยู่หั่นแม่นคันซิวัลแม่นโวเคชั่นอลของเฮานี่นะซึ่งเอิ้นว่าเทฟนี่แหละวิทยาลัยการสร้างเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าสั้นสูงเอาตัวนี้ซะก่อนเพราะว่าระดับภาษาอังกฤษก็บ่สูงปานใดและเฮาก็ค่อนข้างจะเลือกวิชาที่บ่ยากปานใดซะก่อนเมื่อจบตัวนี้เบิ่งถ้าว่าเฮาเฮียนได้ดีเนาะยันได้ดีลูกเขาเห็นเก่งภาษาอังกฤษเก่งกับมิกันคล้ายๆกับว่าฟื้นฟูและเขาจึงจะเลือกเอาเข้ามหาวิทยาลัยดังคือกันกับหลานดรีมกำลังคิดอยู่นี่ว่าความฝันดรีมของตัวเองมันจะไปทางด้าน psychology บอหรือว่า economics บอหรือว่า engineer บอเนาะซึ่ง3อย่างนี้ก็ไปคนละทางเลยเพราะว่าคันอยากเข้า psychology ก็จะต้องเก่งภาษาอังกฤษนะเพราะว่า psychology มันจิตวิทยาถ้าจะเข้า engineer ก็ต้องเก่งเลขเก่งอย่างแดเนาะหรือว่าอันน่ะถ้าจะเข้าแม่งตัวที่3อีกล่ะอย่างเฮียนeconomics ตัวนี้ก็ต้องมีความรู้รอบตัวภาษาก็ต้องเก่งภาษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ความเคลื่อนไหวต่างๆอยู่ในโลกเฮานี้ เออเดี๋ยวนี้เป็นยังไงราคาน้ำมันเป็นยังไงมันตกมันต่ำมันขึ้นมันสูงมันอย่างย้อนอย่างมันย้อนทานทรัมป์ทานเดียวนั่นบ่หรือว่ามีอย่างอื่นตัวนี้เขาก็จะต้องได้ค้นคว้าซึ่งก็ว่าจะเหมาะสมหั่นแหละออกไปก็สมมุติว่าได้กลับบ้านกลับเมืองก็สิได้หาเวียกง่ายๆก็เพราะว่าอีโคโนมิกสิมันเรื่องเศรษฐกิจเพิ่นก็ยังว่าสงครามโลกครั้งที่3เนี่ยมันจะเอาเรื่องเศรษฐกิจมาก่อน
1: จ้ะก็สิซื้อหุ้นซื้อหยังปานซั่นแล้วเนาะ
2: หุ้นหินบ่อันบอนบ่เงินบอนเงินนั่นเงินนี่แม่นไผสิอันนี้ล่ะก็ระบบเปลี่ยนส่งเงินระหว่างประเทศแต่เดี๋ยวนี้มาฮอดปัจจุบันนี่ก็ใช้ระบบ Swift ซึ่งว่าเป็นของอเมริกาและเพิ่นก็จะฮู้เลยว่าไผส่งให้ไผเพิ่นจะกักเงินไผเพิ่นก็กักได้เนาะคือเพิ่นกักเงินของอันอิหร่านหั่นโอ้บักหลายๆนึกว่าเป็นแสนล้านบ่เลยแม่หยังแล้วก็กักได้แล้วก็เดี๋ยวนี้มีคู่กรณีขึ้นมาก็คือทางรัสเซียกับจีนกับอินเดียกับประเทศอื่นๆรวมกันเข้ามาเป็นอีกระบบหนึ่งที่จะส่งเงินเพราะฉะนั้นตัวนี้นี่พระผู้ใดจะเรียนเศรษฐศาสตร์นี่จะต้องรู้เรื่องนี้เนาะแล้ววันนี้อยากจะถามหลานดรีมว่าเป็นหยังจึงอยากมาเรียนอยู่ออสเตรเลียเพราะว่าบ่อนที่จะไปเรียนบ่อนอื่นก็มีเด้อเมริกายกตัวอย่างสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษประเทศนิวซีแลนด์หรือว่าทางยุโรปเป็นหยังจึงเลือกมาเรียนอยู่ออสเตรเลีย
3: เหตุผลส่วนตัวแล้วเฮาก็ฮู้กันอยู่เนาะว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีการศึกษา1ในประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุดเนาะแล้วข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลียตั้งแต่ตอนยังน้อยมาหับไปประกาศพอสวงอายุ10ปีแล้วไปเห็นประเทศเพิ่น
2: แล้ว10ปียังรู้จักอยู่บ่ว่าประเทศเป็นแนวใด
3: อากาศดีคือกับ
2: อ๋อ10ปีนี่เด็กน้อย10ปีนี่เนาะโอเคเว้าต่อไปสิฟังเบิ่งว่าความรู้สึกของเด็กน้อย10ปีตอนนั้นรู้สึกแนวใด
3: มาเทื่อแรกอ่ะวิญญาณวิญญาณมื้อต่อมาจึงค่อยๆมีสติขึ้นมา
2: เจ็ดแรกจ้ะ7แรก
3: โอ้มาเห็นอากาศดีเจริญ
2: โดยเฉพาะควีนส์แลนด์เนาะอากาศคักกว่านี่ได
3: ้คนอัธยาศัยดีเลยอันโอ้ลมน้ำพอมาอยู่นี่ตั้งเงินปีปลายกับ2ปีคือสิมวนเนาะจริงอันนั้นก็คิดฮอดครอบครัวอยู่ว่าพอเอาหยอกพอแต่น้อย
1: จักยอก
3: ก็เลยโอ้ก็เลยตั้งเป้าหมายว่าสิเฮียนจบอยู่นี่ให้มันได้คือพอซะเป็นอากาศเป็นอันนั้นดี
2: โอเคมักอากาศเนาะม
1: ัก
2: อากาศโอเคแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่คนลาวเฮานี่เว้าหลายที่สุดเพราะว่าหนาวก็เดี๋ยวนี้ก็หนาวอยู่นี่นะหากแต่ว่าก็บ่หนาวพี่ลึกเนาะบ่มีสโนว์คือหลายคนว่าแคนาดานี่ก็มักอยู่ได้มักกับหมดทุกอย่างสั่งแต่สโนว์ว่าซั่นเพราะว่าเฮาไปยามพี่น้องอยู่แคนาดาหลายปีก่อนนี่แหละแต่มื้อลางยังพอยังแม่ยังมีชีวิตพาเพิ่นไปยามพี่น้องอยู่บ่แม่นอยู่เควเบกอยู่อีหยังวะอ้ายถ้าบ่แม่นเควเบก
1: อาจจะแม่นแถวโทรอนโต
2: โทรอนโตแม่นล่ะไปโทรอนโตที่ว่าชานาทาวน์ใหญ่ๆนะแล้วเฮือนเขาเจ้าก็ใหญ่เด้โอ้ยคนอยู่แคนาดามีเฮือนหลังใหญ่เด
1: ้
2: ก็ว่าโอ้มวนเด้นี่แคนาดานี่มวนเด้ข่อยมาอยู่ก็ได้เด้นี่และน้องสาวเพิ่นว่าถ้ามาตอนหน้าหนาวเด้อว่าซั่นออกเฮือนก็บ่ได้ตื่นขึ้นมาว่าซั่นสโนว์ตกทับประตูไขประตูก็บ่ได้จนถ้าเพิ่นเอารถเอาอันน่ะมาอันแทรกเตอร์มาดุดออกให้แล้วก็เอาเกลือมาโหยให้อันนั้นมันเปื่อยก็เลยว่าออสเตรเลียนี่ถือว่าเป็นประเทศที่โชคดีเฮามาอยู่นี่3 4 5 10ปีละก็ไปมาหลายบอนยกตัวอย่างเอาจังซี่ซะดวงดาวเองไปเฮ็ดเวียกต่างประเทศก็หลายประเทศไปเที่ยวก็หลายประเทศรวมแล้วมื้อก่อนมาจดซื้อมึงได้24ประเทศแต่ชาวซีประเทศนี่มาเบิ่งแต่ละประเทศก็มีจุดดีแถวยุโรปก็มีความงามเรื่องความอันปูชนียสถานเพิ่นอีหยังก็งามงามมันสมัยเก่าเนี่ยเนาะไปอเมริกาไปถึงตะวันตกตะวันออกก็งามแคนาดาบ่ประเทศแถบเอเชียยังไปหมดขึ้นไปขึ้นมาแต่ละประเทศมีจุดเด่นของตัวเอง
1: ของเจ้าเอง
2: ของแต่ละประเทศแต่ว่าสิมาให้ครบคือเฮานี่นะก็ยากๆนิดนึงหรือว่าเป็นน้ำเฮาอคติบ่เคยอยู่นี่แต่เฮามายังเต็มยังแต่ยังมาไม่อยู่
1: อาจจะมีส่วนเพราะว่าคือน้องดวงดาวได้เว้าเรื่องว่าแคนาดาเนาะสโนว์ตกแล้วเฮานี่แม่นมีแดดแต่ว่าปัญหาของเฮานี่คันเฮาบ่ตัดหญ้า ในแบกญาติเฮานี่พวกเข้าสู่เพิ่นใหม่ได้เนาะ
2: แม่น
1: อยู่ฝุ่นหันคันแม่นสโลตกจะบ่ออกจากลังคาเพิ่นก็มาถึงใหม
2: ่เฮือนเฮือนมันก็หลดลมทนทมได้
1: เจ้าถึงใหม่
2: ซะว่าอันอยู่นี่เฮือนเนาะเพิ่นมาเฮ็ดโดยเฉพาะอาร์คิเทคเจอร์แบบใหม่นี่นะเป็นคือกันกับแกทเนาะสี่เหลี่ยมเอามาตั้งหลังคาซื้อกระจกกระแจกเอามาตั้งพื้นเดียวก็สร้างแล้วถ้าอยู่ยุโรปมันพังตายเลยเพราะว่าสโนตกๆๆๆลงมาใส่โยดโดยเฉพาะแถวยุโรปนี่เฮาเห็นนี่อยู่เบลจิกบ่อยู่นั่นอยู่นี่หรืออยู่ฝรั่งอยู่ทางอันสนบทนั่นหลังคาจะสั้นๆจ้ะเพื่อว่าสโนตกบ่ให้มันอยู
1: ่ป้องกันไว้
2: เนาะและบัดนี้อยู่ในออสเตรเลียนี่ถือว่าอาหารการกินแม่นหยังกับพอมีคล้ายๆบ้านเฮาก็บ่ทึกแต่ก็บ่แพงเกินไปเนาะก็เฮ็ดให้ว่าเอออยู่ล่ะไปบ่อนใดก็ตามแม่นแต่กลับเมื่อลาวนะขอโทษหลายๆอันนี้บ่แม่นเว้าๆเด้ออันผู้ที่อันแม่นแต่กลับเมื่อลาวก็ม่วนอยู่ม่วนระยะนึงขึ้นฮอดบ้านเว้ยเอ๊ะบ้านนี่แม่นหยังวะคือว่ามาลาวแล้วบ่แม่นบ้านวะบ้านแล้วแม่นซิดนีย์บัดนี้เป็นกรรมเป็นเวรขึ้นย้อนมาซิดนีย์แหนมซองลงมาอันยนต์สิลงซิดนีย์ดีใจว่าซั่นเออไปแล้วนี่ผู้ใดที่ไปเรื่อยๆก็จะฮู้จะเห็นพร้อมกับตรงอันดงดาวว่าเฮาไปตัวแล้วนี่เฮาไปสปป.แล้วนี่สรุปได้ว่ามี3ตัวหมอทําอิดแม่นหมอมวนเนาะหมอทําอิดนี่มวนป้ายลิ้นน้ําพี่น้ําน้องไปหันไปนี่ไปเมืองเฟืองไปขึ้นไปหลวงพ่อบางเพิ่นนั่นไปนี่ไปหลายล่ะตัวหมอที่2แม่นหมอเมื่อยบัดนี้มวนละเมื่อยอันที่3นี่นักหน่วงต้องได้หีบกลับบ้านแม่นมดเงินนะรู้สึกว่าเป็นหยังว่าอยู่แล้วคือว่าจ่ายเงินหลายๆแลกน้ําก็บ่ทันแลกก็ซั่นเออเอาไป200 200นี่ไปบ่ฮอดครึ่งมื้อได้อ้าย
1: แม่นล่ะ
2: ต้องแลกตื้มอีกแลกเทื่อละ500ได้
1: แม่น
2: จังสิพอกุมมื้อนั้นนะบัดอยู่นี่คือว่าบ่ได้ใช้เงินหลายมาขึ้นไปขึ้นมาเป็นน้ําใช้ขาดติบ่แด
1: กับบ่แม่นเพราะว่าเฮาฮู้จักว่าสิ่งใดเฮาควรจะซื
2: ้
1: ออยู่พุ่นแล้วเฮาเห็นแล้วเฮาน่ะขึ้นอกขึ้นใจว่าโอ้ต้องซื้อเพราะว่ามีพี่น้องไปนํากันพี่น้องมาแต่แคนาดาแล้วก็ไปร่วมกันอยู่เมืองลาวเนาะเพิ่นไปเห็นอันต้มมักซะลีก็ซื้อไปยังก็ซื้อมาแล้วบ่ได้กินได้ล่ะป้า
2: ไปหลายเน
1: า
2: ะ
1: จนเหม็นจนเน่ามาตาย30ขี่รถไปฮอดบ่อนอื่นน่ะจะได้คนถิ่มแล้วไปทางนั้นซื้ออีกซื้อแบบเก่าหั่นแหละ
2: หนึ่งก็แม่นมันหั่นแหละเพราะว่าบ่ค่อยได้เฮามาอยู่ต่างประเทศบ่เห็นแบบนั้นขายเครื่องน้ําแกงทางมันส่องมาแล้วก็บ่ได้กินดน
1: จ้าบ่ได้กินดน
2: อย่างคือเห็นมันเผาดิอู้บ่ได้กินมันเผาดนเลยเด
1: ้ก็ซื้อไว
2: ้สิไปซื้ออยู่แคปมันแพง
1: เออ
2: ขายติดเป็นกิโลหัวนึงมัน
1: หนักได้มั้ยเจ้านี่เคยไปนั่นสุดนึงเนาะกลับเมื่อบ้านแถวไต่พอดีไปพ่อเขาเจ้าขายกล้วยนะกล้วยไข่เนาะกล้วยไข่มันหายากได้อยู่นี่เนาะมันกล้วยไข่เป็นเครือแล้วเข้าขายกันเป็นเครือเนาะข้าพเจ้าก็ถามว่าเอ้าเครือนึงเท่าใดนี่มันบอกว่าโอ้ยอันเครือนึงมาไหลเบิ่งแล้วก็บ่ฮอดดอนปลายเนาะ
2: มองตอนนี้ซะก่อนเนาะ
1: จ้าจ้าขยายแล้วเนาะบ่ฮอดดอนปลายฉะนั้นบัดนี้ขอบ่ตอน
2: เจ้ามอดมอดไว้เลยซะตอนนี้เจ้าเจ้าเพิ่นมอดออกแล้วเนาะเจ้าโอเค
1: เพิ่นคือสิบ่ฮู้ว่าเพิ่นโทรมาบัดนี้ข้าพเจ้าก็เลยถามแล้วเพิ่นเจ้าของที่ว่าขายกล้วยก็ได้ถามว่าเอ้าอันหน้าสิเอาไปหยังหลายแท้ว่าซั่นโอ้ยสิกินจัก 2-3 วันโอ้ยสิไปซื้อฮอดวีเอาตัวนี้ไปกินซะเงินก็มันก็บ
2: ่ไปหั่นอาหารบางบอนน่ะเขาเจ้าห้อยกล้วยไว้อยู่หั่นเด้กล้วยน้ําว่านี่นะอยู่นี่มันแพงเด้อกล้วยน้ําว่านะ
1: ก็ตัวนี้แหละเฮาสิว่าม ันแพงมันหยังหั่นน่ะเฮาเลยคิดว่ามันต้องอันนี้บัดไปเพิ่นโอ้ยคันสิกินซื่อๆสิบ่ซื้อหยังเป็นวีว่าซั่นเอ้าตัวไปกินรถเพิ่นว่าเห็นบ่ตัวนี้แหละมันแบบว่าเฮาบ่เคยแบบว่าเฮาอยู่อันนี้แต่ว่าเฮาสิใช้เงินอยู่นี่นะจําเป็นล่ะเฮาต้องซื้ออยู่เพิ่นนั้นเฮาเห็นแล้วแล้วอีกซ้ายจริงมันยังก็ซื้อมันยังก็ซื้ออยากซื้อบางคลามเห็นโอ้ซื้อบางคลามทั้งที่กินข้าวอีนอยู่แล้ว
2: เอาน้องไปกับหมู่มาแต่เมืองฝรั่งเนาะนัดกันมาแล้วลงไปปากเสียน้ํากันได้หมู่เฮียนหนังสือน้ํากันเห็นเมตู้นึงเท่าๆหาบังคลามมาขายบัดนี้นางหมู่หันซื้อให้เราจนเบิด ซื้อให้เราจนหมดอ่ะแล้วสิกินหมดบ่โตขึ้นมาซื้อบังขลามจนหมดซั่นเราหาบมามันกับพี่สองกับบุงเนาะอย่าๆซื้อๆๆอ่ะมันก็บ่หมดแท้ในตู้นั้นเราก็ยิ้มแขวบ่ฮู้เพราะว่าหาก็ออกมาได้ขายปึ๊ดบังขลาม
1: ขายหมดแม่นบ่
2: แม่งกินบังคับกันกินผู้ละบ้างมันก็สิไปหมดหวาบังขลามก็ได้แต่ว่าอันนี้แม่นเว้าเรื่องพวกที่ไปฮอดใหม่ควบคุมตัวเองบ่ได้แล้วก็อีโตนเนาะแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าก็มูหั่นนะอ่านหานซานไซเด้อาจากเวียงจันทน์ลงมาปากเสขี่รถทุรถโคชมาเสยพี่น้องบ่ฮู้ป้าถูกพี่น้องฮู้ที่หลังว่าเจ้าก็กล้าเฮ็ดมันรถคว่ำเรื่อยๆนะว่าซั่นน่ะเออพากันเสี่ยงพากันขี่รถมาเขาเจาะน้ำทางอันนั้นนี่แล้วก็แล้วก็เขาเจ้ามาขายปิ้งไก่เนาะอยู่ทั้งแถวหน้าป่งหั่นนะปิ้งไก่หน้าป่งได้ดังๆลุงข้าพเจ้าว่าซื้อแม่พยางนะปิ้งไก่แดกตาว่าซั่นแดกตาย้อนหยังว่าแต่รถจอดแดกเข้ามาจังสิฮอดตาเฮาหั่นนะอันเหาะกันขายแหละพวกผู้ใหญ่ผู้สูงแดกก็ขายก่อนแล้วมีนางนึงน้อยใส่กระถาดมาอยู่ทั้งหลังบ่ทันหมู่และหลานที่ไปนําบ่เอาของผู้ใหญ่ไปซื้อให้ผู้นั้นว่าเป็นหยังอีตนเราเด็กน้อยเขาเจ้าอีตนกันโอเคอันนี้มันเว้าเรื่องประสบการณ์ของพวกต่างประเทศที่เป็นอย่างจังมัดไว้เงิน
1: ห
2: ั่นนะ
1: ต้องกลับมาหาอัน
3: ขอตื้มอีกอันม.1เนาะตามที่ป้าเว้าม ี3ม.เนาะคนลาวมีอันเป็น4ม.ซะม.อีกม.1อันม.เมา
1: โอ้แม่ต้องใส่4ม.
3: กินทุกเทศกาลเนาะคนบ้านเฮามักม่วน
1: โอ้นี่แหละความสังเกตของคนรุ่นใหม
3: ่
1: หลานอายุ19ปียังเข้าใจว่าสภาพการอยู่เมืองลาวมันเป็นแบบใดและสภาพการอยู่นี่มันเป็นแนวใดคันว่ามันอยู่บ่ฮอดพอฮอดบ่เดือนนึงบ่ฮอดเนาะเกือบเด
3: ือ
1: น
3: ทีนี้ครบกันเป็นเดือนนึงละ
1: เดือนนึงพอดีเนาะ
3: แม่นละ
1: จะได้อยู่ได้ดอนไปลุงกับสิขอห้องให้ร้านดรีมนี่มาวิทยุอีก
3: โอ้ยินดีลุงยินดี
1: อยากยินดี
2: มาร
1: ีไวซ์
2: เบิ่งความรู้สึกจังได๋
1: ความรู้สึกแบบใดอยู่ประเทศนี้ว่าเป็นใดเพราะว่าตอนเฮามานี่เดือนนึงก็ยังบ่ทันรู้จักหยังหลายต่อไปแล้วก็ต้องอาจจะฮู้หลายว่าโอ้ความบ่ดีมันมีบ่ได๋ความดีหลายมันมีบ่ได
2: ้เจ้าท่านผู้ฟังที่เคารพขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุสวอ FM 99.9 ภาคภาษาลาววิทยุจำปาเนาะและตัวคําว่าเมานี่นะโอ้ก็อยากขอฝากจักสิฝากทางใดเนาะทั้งที่เซอร์เวย์ข้าเจ้าค้นพบว่าอยู่ในประเทศอาเซียนประเทศที่กินเหล้าเก่งที่สุดโดยเฉพาะแม่หญิงเด้บ่เรื่องแม่หญิงเด้แม่นประเทศลาวสปป.ลาวก็อาจสิแม่นคือกันกับว่ายกตัวอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียจังซี่ข้าเจ้าศาสนามุสลิมเนาะข้าเจ้าอาจจะบ่กินเหล้าหลายก็เป็นได้นะข้าเจ้าบ่ดื่มเหล้าแต่ว่าบ้าข้าพเจ้าก็ว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจังได๋ว่าเอาอย่างเป็นบรรทัดฐานเนาะแต่ว่าข้าเจ้าก็การค้นคว้านี่ข้าเจ้าก็มีวิธีค้นคว้าเขาแต่ดวงดาวสังเกตว่าถ้าไปงานดองงานแจวนี่เฮ็ดอยู่ห้านอาหารบักย้อยนี่ย่างขึ้นจนเมื่อยเพิ่นแหละไปว่าโอ้ใส่คนได้เป็น 1,000 2,000 3,000 แต่ละโต๊ะการจัดนี่ตั้งแต่จัดดอกไม้นี่สั่งมาแต่เมืองไทยเป็นไดดอกไม้สดเว้ากันเป็นหมื่นดอล US ตั้งแต่เอาดอกไม้มาหันไปว่าเมามาหมดสวนหั่นล่ะก็แต่ว่าอยู่โต๊ะหันจะมีเหล้าอยู่ทั้งกลางจะมีกันกระตุกใส่น้ําแข็งมีโซดาแล้วก็มีอยู่น้ํามะเกี้ยงมีหยังก็มีให้ครบเบิดหั่นแหละน้ําล่าน้ําหยังดื่มแล้วก็มีเหล้าวิสกี้มีอันอีหยังข้าพเจ้าสังเกตเห็นเวลาแขกมาเป็นคู่ผัวเมียนี่นะก็บ่ว่าหมดสุคนดอกเนาะแต่ว่าก็คุ้นๆตานะผัวหันจะย่างไปโต๊ะอื่นไปจับมือจับหยังกับหมู่ที่ลึ่งกันนั่นนี่ถามเขาๆเมียบ่เว้าหลายเรื่องย่างมาฮอดโต๊ะปึ๊บไข่โซดาชาดเปิดวิสกี้กินข้าพเจ้าจึงงงเลยแล้วว่าเอาบ่เอื้อยว่าซั่นบ่เอื้อยบ่ดื่มบ่ดื่มเด้อคนแหนมเบิ่งย่างดูถูกเหยียดหยามเด้ว่าเฮาบ่ดื่มนะเจ้าเข้าสังคมเจ้าบ่ดื่มเหล้าว่าว่าซั่นอ
1: าจจะเป็นสังคมของเมืองบ้านเฮาเนาะ
2: เพราะฉะนั้นกระแสตัวนี้น
1: ี
2: ่มันผิดเด้และนอกจากนั้นการดื่มหันบ่แม่นแต่พวกอายุใหญ่เดี๋ยวนี้ลามมาใส่คนอายุ20กว่าปี
1: ตัวนี้แหละมันพาให้เสียหาย
2: 20กว่าปี
1: ลุมหลายกว่านั้นอีกยังมีแต่ว่าเฮา
2: เว้าว่าว่า20กว่าปีนี่อ้ายมันมีเวียกมีการเฮ็ดสามารถไปซื้อเองได้และข้าเจ้าจะรวมกลุ่มกัน อันนี้ว่าว่าผู้หญิงเนาะอันผู้ชายหันกะกะบ่ฮู้ว่าแหละกะดื่มอยู่แล้วร่วมกลุ่มกันล่ะเขาเจ้าจะกระแสเขาเจ้าเอิ้นว่าอันนี้สายติสายติแม่นหยังสายปาร์ตี
1: ้
2: คันสายติแหละแม่นดื่มละเมาเฮฮาปาร์ตี้ซุ่มแซวแมวผงเนาะกะจักสิว่าแนวใดแต่ว่าพวกนี้เมื่ออายุใหญ่ขึ้นเป็นข้อเป็นครัวก็อาจสิยึดบ่แต่ว่าตับมันก็พังไปแดนแหละได
1: ้
2: ถ้าว่าเฮาดื่มหลายเพราะว่าปรากฏว่าอายุของคนลาวที่เสียชีวิตนี่ยังจะสูงขึ้นแดนนะเดี๋ยวนี้แต่ว่ากันยังจะถือว่าต่ําของออสเตรเลียน่ะมัน 7-80 พุ่นเด
3: ้
2: เพราะว่าและส่วนหลายก็แม่นตับพังดื่มเหล้าแล้ววันนี้ก่อนมันสิตายนะมันก็มีพยาธิอีกแหละต้องได้ปัว
1: ก็แน่นอนแล้ว
2: เงินคําที่จะมาบํารุงครอบครัวเอาไปปัวเอิ้นปัวผัดเรื่องการแพทย์อยู่ลาวผัดบ่ได้แล่นไปปัวอยู่ไทย
1: แม่น
2: หมดอีกเอ้าเว้าควรเพิ่นหลายโพดละเฮากับมาเบิ่งเฮาเอง
3: จากฟังป้ามาเบิ่งป้าเป็นคนที่มีประสบการณ์และความรู้หลายหลายได้ไอเดียเป็นให้สาวนุ่มหรือคนทุกวัยเนาะเป็นประสบการณ์การเที่ยวของชีวิตป้าเที่ยวมาหลายประเทศเนาะหลายยังให้ป้าจัด5อันดับประเทศแรกที่ป้าไปแล้วป้ามักที่สุดออกมา
2: เออ5อันดับนี่คันสิเว้านี่มักกันเนาะมันก็มีสาเหตุหลายอย่างเป็นต้นว่าเฮามีพี่มีน้องอยู่หันเนาะแล้วก็เป็นคือกันกับคนลาวเฮาอายุรุ่นป้านี่ก็จะเว้าว่าประเทศฝรั่งเศสเพราะว่าเฮียนภาษาฝรั่งล่ะแล้ววัฒนธรรมฝรั่งมันซึมซาบเข้ามาในหัวโดยบ่ฮู้โตเฮียนแต่ยังน้อยโอ้เมืองฝรั่งนี่งามงามมูเซียเวงซังเอมาดามเวงซังจังซั่นจังซี่เขาเจ้าอยู่ในชนบทอันนี้มันไปเห็นล่ะมันก็เห็นตัวเอฟเฟนเห็นอาร์คเดอะทริอมฟ์อีหยังหั่นมันเป็นสิ่งที่ว่าเฮาเคยเห็นในรูปนะเฮาเฮียนหนังสืออันเพราะฉะนั้นประเทศฝรั่งนี่ถือว่าเป็น1แหละแล้วก็สวาจังได๋เนาะบาหลีบ่แม่นประเทศเนาะแต่บาหลีเป็นเขตของประเทศอินโดนีเซียที่ว่าเฮาได้รับมันมีประเพณีที่น่าสนใจมีศาสนาฮินดูหลายที่สุดมีมุสลิมน้อยนึงแล้วก็มีพุทธบางพุทธน้อยนึงนะก็เป็น2ประเทศนี้และประเทศที่3นี่อาจจะเว้ามาแล้วคนอาจจะบ่เชื่อฟิลิปปินส์เคยไปอยู่ฮอด3ปีบ่แม่นได้มะนิลามะนิลาหั่นบ่ไหวละมันซับซ้อนวุ่นวายพูดแต่ว่าเว้าเรื่องเกาะของเขาเจ้าเนาะเพราะว่าเฮาไปเฮ็ดอยู่หั่นตอนป้าไปเฮ็ดอยู่หั่นเป็นเลขาทูตเลขาที่2
3: โอ้โ
2: ดยและอันทุกๆ4ทิศเพิ่นจะให้พนักงานทูตของสถานทูตออสเตรเลียนี่ออกไปอยู่บอนพักพรเฮาก็มีหลายจุดจัดไว้ให้นะแล้วก็ถือว่ามันงามหมดประเทศฟิลิปปินส์งามหลายเกาะเขาเจ้านั้นงามหลายแล้วก็ยังมีสิ่งที่เป็นธรรมชาติหลายอย่างเนาะก็ที่ว่าบ่ได้เว้าถึงหั่นมันประเทศที่4นี่ถือว่าคันสิเว้านี่เนาะไทยนี่ก็มักได้แต่บ่แม่นบางกอกบางกอกบ่เอาบางกอกบ่เอารถติดแล้วก็มันอันนี้ล่ะแต่ว่าเรื่องทางนอกเป็นต้นอยู่เชียงใหม
3: ่
2: เดี๋ยวว่าอยู่เขตต่างจังหวัด
3: โอ้อากาศดี
2: แม่นแต่ว่าประเทศลาวเฮานี่ถึงว่าจะว่าเป็นอันที่5แต่ความจริงแล้วมาที่1อยู่ในหัวใจจะอยู่ใส่ก็ตามมันเป็นประเทศเฮาเองเป็นเลข1หั่นแหละว่าซั่นซะอันนี้แม่น5ประเทศที่ไปรับประทับใจและจังใดก็ตามก็อย่างที่เว้าคนสุดท้ายก็กลับมาซิดนีย์คือเก่าเนาะและเฮาจะพักน้อยนึงฟังเพลงอาจจะขอให้ลานดรีมอยู่ตื่มอีกน้อยนึงเพื่อสรุปในมื้อนี
3: ้
2: เจ้าโอเคขอให้ลุงบุญยิงเปิดเพลงม่วนๆให้เฮาฟัง 99.9

0: 99.9
1: เสียงเพลงอ่ะมันม่วนขอฝากแก่น้ำซิดนี่พอดีถือตำหัวใจของร้านทรายเฮาที่ว่ากำลังว่าบ่ฮอดเดือนนึงอ่ะอยากถามตื้อๆอีกเนาะว่าเดี๋ยวนี้ย่องเรื่องอากาศอะหยังโอ้ยอยากถามเรื่องห้องอยู่ห้องกินถือปากอยู่บ่ร้าน
2: โอ้โดยส่วนตัวแล้วหลานเป็นคนกินง่าย
1: กินง่ายเนาะ
2: ก็ได้น้อยละ
1: เพราะว่าส่วนมากกันมานี่พวกรุ่นใหม่ๆเนาะก็อยากมากินแมคโดนัลด์พิซซ่าบ่แม่ยังไม่ยังหั่นน่ะอยากซิมึงว่ามันเป็นได๋เพราะว่าของอยู่บ้านเฮาก็มีเนาะแต่ว่าหากมาซิมึงรสชาติเป็นได๋ว่าซั่นเท่าไปคันมาร้านแม้ว่ากินแบบง่ายๆแบบลุงล่ะมีหยังแล้วก็แล้วไปขอจะแม่นขอว่าเฮาบ่หิวแล้วก
2: ็
1: กินไป
2: ถ้ามีกันคิดแนวนั้นมาอยู่ได้แ
1: ม่น
2: ที่4แล้วคิดฮอดข้าวเหนียวว่าเนี่ยป้าก็เอาเฮ็ดข้าวเหนียวให้กินก็เป็นมีแกงหน่อไม้มีเจลกินฮอดอาหารบ้าน
1: แม่นมันก็แล้วแล้วเนาะ
2: แม่น
1: กินข้าวเหนียวกับเจลก็หมดแล้วบ่เอาหยังอีก
3: โอเคถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมาฮอดจุดนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีและแต่ว่ายังอยู่เจอนี่ยังอีกระยะเวลายาวไกลเนาะ
1: ยาวไกล
3: ยังบ่ทันได้เริ่มเฮียนซ้ําเนาะเฮียนแล้วบัดสิเข้าอยู่เทพนี่ป้าคิดว่าก็สิบ่มีปัญหานักหยังดอกเพราะว่าเจ้าก็ผ่านอยู่บ้านเฮาก็เฮียนโรงเรียนนานาชาติเนาะเฮียนอยู่โรงเรียนหยังอยู่บ้านเฮา
2: เกียรติศักดิ์
3: เจ้าเกียรติศักดิ์ International School เกียรติศักดิ์นี่ก็เป็นโรงเรียนนึงซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเนาะลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นก็ได้ทุนได้หยังหลายได้ไปต่างประเทศแล้วก็บ่แม่นอื่นไกลดอกก็แม่นเจ้าของเฮียนเพิ่นก็แม่นอันมาดามงาเนาะสง่าชื่อเพิ่น
2: ครูจันสง่า
3: แม่นล่ะเพิ่นเป็นที่จริงก็เป็นป้าไผ่นะเพิ่นเป็นภรรยาของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคือลุงคำเลียงพลเสนาแต่พลเสียชีวิตแล้วเป็นลุงของอันดวงดาวเองเดี๋ยวนี้มีแต่ว่าเนาะเฮายังหาก็มายังบ่ทันได้เข้าเฮียนซ้ําแต่ถ้าหากว่ามีความฝันกะว่าอีก5ปีข้างหน้านี่คิดว่าตัวเองอยากเป็นหยังตัวเองจะอยู่จุดใด
2: เป้าหมายเลยเนาะง่ายๆคือเป้าหมายเนาะว่าตรงๆชัดเจนเลยคืออันเป้าหมายทางด้านอาชีพมันก็สิมีความตั้งใจอยู่ประมาณ 70% เนาะบ่ฮู้มันสิเปลี่ยนไปอีกตอนใดเหลือ 30% ก็ไว้เป็นสุขสตาไปเนาะร้านนั้นอยากเฮ็ดเรื่องพวกแบงเกอร์จริงสังเกตสายเฮียนที่ทั้ง3มันสิมีความเกี่ยวข้องกันในด้านของพวกผู้ประกอบการบริษัทที่เขาจ้างเนาะเอนจิเนียริ่งก็เป็นพวกAI พวกวิศวกรรมพวกพัฒนาพวกเฮ็ดรีเสิร์ชเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อปรับเข้าในชีวิตประจำวันของเด็กน้อยรุ่นใหม่หรือ เด็กน้อยรุ่นเก่าคนที่อยู่โดดแล้วให้ชีวิตมันง่ายขึ้นแล้วตัวที่2นี่แม่น psychology กับเรื่อง AI อีกอันนึงอยากเฮ็ด
1: เอา AI เข้ามาใส่นํา
2: ท่านไปอยากเฮ็ดด้านวิจัยpsychology นี่เว้าถึงจิตวิทยาเนาะอย่างผู้ว่า AI และคนเฮาสิแยกกันตรงมันมันสิต่างกันซําใด
1: แม่น
2: สิ่งใดที่มนุษย์เฮ็ดได้และ AI เฮ็ดบ่ได
3: ้โอเค
2: แล้วอันที่3นี่แม่น economics นี่อันนี้อยากมักเป็นพิเศษเลย
1: พิเศษแลนด์มาร์คตัวนี้
2: พิเศษกว่าหมู
1: ่
2: อย่างว่าเห็นพอเฮ็ดอยู่ธนาคารเป็นน้อยเนาะนั้นเลยเกิดความมักและอีกอย่างนึงแม่นอยากพัฒนาอยากเป็นแบงเกอร์ที่เก่งและอยากพัฒนาเศรษฐกิจบ้านเฮาให้มันดีขึ้นกว่านี้ให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้สิตั้งใจที่สุดแหละอยากให้เห็นให
3: ้
2: คนอื่นบ่ให้ตั้งคำถามตั้งคำถามหน่อยลงเกี่ยวกับประเทศลาวเนาะว่าเป็นประเทศอีหยังสิเห็นให้เศรษฐกิจเจริญขึ้นกว่าเก่า
1: แม่นประเทศเฮาที่ว่าแลนด์ล็อก
2: และอยากเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นใหม่เนาะ
1: แม่น
2: หรือคนรุ่นเก่าก็อยากเฮ็ดให้ฮู้ว่าคนลาวเฮาเป็นประเทศที่มีคนฉลาดคือกันและบ่น้อยหน้าไผในด้านการศึกษาและความสามารถประมาณนั้น
3: โอเคเป็นวิสัยทัศน
1: ์ที่กว้าง
3: ที่ว่าถึงว่าจะเฮ็ดได้หรือเฮ็ดบ่ได้ อยู่ในห้องซุงเฮานี่ลุงบุญยิงกับป้าดวงดาวนี่ก็เห็นว่าขอส้มเสยหลานที่มีความคิดกว้างไกลเพราะว่าสิ่งที่หลานเว้านี่แม้นว่าจะเฮียนเป็นแบงเกอร์จะเฮียนไซโคโลจีจะเฮียนอีโคโนมิกส์ที่มีความคิดกว้างไกลเพราะว่าสิ่งที่หลานเว้านี่แม้นว่าจะเฮียนเป็นแบงเกอร์จะเฮียนไซโคโลจีจะเฮียน

0: เวียกการค้ากับต่างประเทศหรือว่าในระหว่างรัฐการนั้นนี่อันนี้มันดงดาวบ่ได้ต้องติหรือว่าหยังแต่ว่าเว้าตามระดับสากลหั่นมันจะต้องเป็นดิจิตอลต่อไปมันเฮาบ่ต้องถือเงินซ้ํา
1: แม่น
0: ก็ต้องถือเงินซ้ําเว้าออกซื่อๆเงินข่อยมีอยู่ในหั่นเนาะตัวนี้สําคัญและตัวที่หลานเว้าเรื่องeconomic กับ banker มันก็ไปนํากันได้เพราะว่าเฮาอยากฟื้นฟูเนาะประเทศลาวเป็นประเทศน้อยคนบ่ฮอด7ล้านซ้ําเด้เซนซัสตัวเก่าออกมาบ่ฮอด7ล้านแล้วก็อันเป็นประเทศที่หังมีเอาขึ้นมาใส่ผันเฮาบ่ได้ใส
2: ่
0: เนาะมันได้อยู่มันได้อยู่แต่ว่าอยากเว้าถึงเรื่องตัวเรื่องpsychology โดยเฉพาะอยากมาเว้าเรื่องว่า AI กับมนุษย์นี่นะมันผู้ใดสิไปผู้ใดสิอยู่มันต่างกันจังมันมากระทบมนุษย์เท่าใดหลานเฮียนตัวนี้จะเป็นการดีที่สุดและจะเป็นหัวข้อ1ดีต่อการค้นคว้าเฮ็ดปริญญาเอกได
2: ้
0: เนาะเพียงแต่ว่าฮอดจุดนั้นแล้วเฮาจะต้องได้ลงลึกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ป้าคิดว่าคนเฮ็ดหลายและปริญญาเอกอีกเรื่อง AI กับคนนี่นะเพิ่งเฮานั่งอยู่ในห้องนี่ก็ปานว่าศาสตราจารย์และเว้าเรื่องเพลงอันนั้น AI หั่นบ่แม่นขี้ร้ายล่ะปานศาสตราจารย์โอ้ล้มกันหั่นน่ะแต่ว่าให้หลานเอาตัวนี้ไว้ว่าถ้าเฮ็ดถ้าว่าได้เฮ็ดไปทางไซคโลจีเปรียบเทียบอาจจะเรื่องความเจริญเขาใส่ AI แล้วมนุษย์จะเจริญแท้บ่หรือว่ามนุษย์จะล้าหลังเนาะตอนนี้ก็เฮ็ดให้เป็นถือว่าเป็นความคิดที่ดีสมกับซื้อว่าเท่า dream เนาะมีความฝันแล้วก็อันเดี๋ยวนี้แม่นเวลา 11:54 นาทีเนาะเฮาก็ดวงดาว
1: ยังมีเวลา
0: เจ้ายังมีเวลาอีกน้อยนึง
1: น้อยนึง
0: ได้สรุปมื้อนี้หั่นเฮียนฮู้หลายอย่างว่ามีนักศึกษาคนหนุ่มผู้นึงอายุบ่ทันฮอด20ปีมีความใฝ่ฝันที่อยากมาเฮียนวีซ่าที่จะนําไปพัฒนาบ้านเมืองให้ค้นฐานเกี่ยวกับประเทศลาวน้อยลง
1: จ้า
0: ถามบ่แม่นว่าถามอยากไปเที่ยวเป็นหยังได้คําถามเรื่อง
2: ข้อสงสัย
0: เรื่องความบ่เข้าใจเรื่องความคล่องคาใจโดยเฉพาะพวกที่สิมาลงทุนinvestors นี
1: ่
0: ถ้ามีคําถามกาย3คําถามแล้วเขาก็บ่มาล่ะ
1: แม่น
0: บัดนี้ถ้าบ่มีคนมาลงทุนบ่มีคนมานําบัดนี้ประเทศลาวเฮาเองสิลงทุนเองก็บ่มีทุนหลายนะแก้ไขตัวนี้ได้จะเป็นการดีเนาะซึ่งเฮาจะเห็นแล้วก็ถ้า dream ก็ได้เว้าถึงว่าไปเที่ยวไสมาแดความรู้สึกจังได้แดกับประเทศนี้แลนด์มาร์คมันบ่อนใดงามแดบ่อนใดบ่งามแล้วคนเป็นจังได๋จังได
2: ๋
0: ล่ะเป็นหยังที่เป็นสิ่งจูงใจอยากให้มาเฮียนอยู่ออสเตรเลียเรื่องดินฟ้าอากาศบ่แม่นหยังบ่ก็หลายๆอย่างสรุปคือแนวนี้เนาะแล้วก็อันน่ะทั้งทีมงานเฮาก็ขอขอบใจลานดรีมที่ว่ามื้อนี้สละเวลามาให้สัมภาษณ์เว้าอย่างจริงใจของคนหนุ่มผู้นึงและเฮ็ดให้เห็นโดยเฉพาะสําคัญที่สุดแม่นเฮ็ดให้คนท่านที่ฟังอยู่ผู้ที่คิดว่าเมืองลาวบ่มีหยังดอกคนก็บ่มีความรู้
1: จ้ะ
0: มีแต่คอร์รัปชันมีแต่กินเหล้าบ่อย่างเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังก็บ่เป็นให้เข้าใจว่ายังมีคนที่อยากเห็น
1: วิสัยทัศน
0: ์วิสัยทัศน์ที่ดี
1: ที่ดี
0: โอกาสยังบ่ทันมาถึง
1: และมันคนนุ่มอีก
0: โอกาสยังมีน้อยและเฮาที่เป็นคนเชื้อสัตว์ลาวต่างประเทศเฮ็ดหยังได้แน่หรือว่าจะมีแต่ต้องติแต่ว่าในใจค่ะพระเจ้าเว้าได้เลยว่าทุกท่านที่ฟังวิทยุอยู่นี่หรือบ่ฟังก็ตามในส่วนลึกของหัวใจแม่นฮักเมืองลาวและมีความภูมิใจซึ่งเป็นมอตโธคำขวัญของวิทยุเฮาว่า Proud to be Lao หรือว่าจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นลาวและมื้อนี้ลานดรีมหรือว่าท่าประกาศิตก็ได้มาตอกย้ำตัวนี้ให้เฮาเห็นว่าขอให้ทุกคนภูมิใจที่เฮาเป็นคนลาว
1: สำหรับลูกเองก็ดีใจที่ว่าได้เห็นมาตุภูมิของเฮามีคนรุ่นนอเกิดขึ้นมาวิสัยทัศน์กว้างแต่ก่อนเฮาล่ะคิดว่าโอ้คนลาวนี่เว้ากันไปโอ้ลาวมีแต่กินเหล้าจังซั่นสิบ่แม่นความจริงร้านอยากให้มีคนแบบดรีมนี่พันคนอาจจะพอเนาะ
0: เจ้าเวลาก็ใกล้เข้ามาเต็มทีก
1: ็
0: ให้ลานดรีมกล่าวอําลาท
1: ่
0: าน
1: ผู้ฟัง
0: เนาะแล้วก็อวยพรอวยหยังเพิ่นก็แล้วแต่หรือว่าอันนั้นอยากจะเว้าความเห็นหยังบัดสุดท้าย
2: ก็บ่มีหยังหลายดอกป้าก็คือป้าเว้าอยากเซนสวนพ่อแม่ผู้ปกครองอยากให้ลองพาลูกมาเบิ่งลูกมักในประเทศนี้เป็นประเทศที่ไว้วางใจได้สบายใจได้แต่บ่ควรสะล้อใจสะล้อใจขอขอบใจท่าน
0: เจ้าทีมงานของเขาก็จะได้อำลาพระ